single double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผมเลคเคอร์ซิงเกิลท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้นเลคเคอร์ซิงเกิลดับเบิลย่อแล้วยืดย่อพาวเวอร์ย่อเลคเคอร์เลคเคอร์เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one, four, three, two, marching, marching. ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม one, two, three, four. รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ four, three, mambo, cha cha cha, mambo, cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one four three step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นสิบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดสิบแท็บสิบแท็บ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม one two threeขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ baby baby marchingmarching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่ 4 3 2 gap wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อ and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไหม go ดีมาก go อีกสัก10รอบได้ไหม go bow and bow เพิ่ม power one more four threeเสร็จทัดเสร็จทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเลคเคอร์เลคเคอร์เลคเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่ม
ไหลเวียนเร็วขึ้นOne more, four, three, marching ho, marching, marching. ย่ำเท้าเหมือนเดิมทูบอร์ลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3เอ็กเซ็ต V เอ็กเป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำ

ู้อยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัด6 10ทัด Last one 4 3 10ทัด L Let's go Move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L Perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสิ่งแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching okay 4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะ lock back lock backแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 Pony Pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้เยี่ยมมาก one more time 4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังก้าวให้กว้าง mambo cha cha cha

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหน
0: ื่อ
1: ยเ
0: ต็ม
1: ไ
0: หมครับผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 mark mark 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเจ็บพัด One more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double Leg Curlเต็บพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 Gap by ไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time Coach Mike ครับเต็มทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็คล็อกแบ็ค1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็กมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆฮาร์ทเรทเราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 98 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป Laker 4 3 2Laker Laker เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮึชเชื่อ 要慢。Last one, four, three, two, 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม
1: ้
0: Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านเราพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแทบแทบ One more time 4 3 Easy walk 4 3 Except Except 1 and 2 3 and 4 ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อ

0: ย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยอ่ะ cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 Sache cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด 1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมาก สุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step ทัด step ทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่
0: ครับฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องที
1: ทีสปอร์ต
0: ถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3 step touch hold hold hold เยี่ยมมากครับผมโฟเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมากัดที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตสิบ extension นะครับยืดไตสิบเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมา เมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเช่งซ้าย

0: ติดตัวให้ตรงเสียงข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่ครับถึงทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับท่าสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T-Sport

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามคุณเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มอยู่ประเทศไทยนั่นแหละครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. Mangkut Kat is one of them.

อรีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิ

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจังหวะจังหวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้า

0: าใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
1: ก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
0: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึม
2: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
4: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
4: ่จริงจริงด้วย
2: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
0: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
7: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
1: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เข็มทอง
6: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
0: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
0: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
7: เฮ้ยโอ้ย
4: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
0: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
0: ฮะ
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้อันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
6: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทาง

0: โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดครับห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดครับก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
6: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
7: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
8: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
9: แกงเขียวหวานค่ะ
8: ก๋วยเตี๋ยว
9: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
10: อร่อยไหมอ
9: ร่อยค่ะ
8: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
11: โครงงานเด็กยุคใหม่

0: ักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนเป็นในตัวได้ค่ะ
1: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
2: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
3: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
4: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กที่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆนี้ถ้ามันมี3อย่างนี้ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดเนี่ยขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและ

0: ความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: ว
0: ัน
1: นี้จะมาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

ิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้มันทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อ้าวขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่

0: ควิดระบาดนะครับ
1: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
2: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
1: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
0: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
2: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
0: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจปั๊บ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปท่านในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน พื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

ิตกับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: ็คิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: จ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
0: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
0: นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
5: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
6: อุ๊ยเสร็จใหม่มาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
7: อะไรอ่ะ
6: นี่ถูกใจบวกเอย่า
7: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
6: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
7: ยากเล่นจัง
6: ผจญภัยอ่ะเฮ้ยไม่มีลูกศรไป
7: เราไปเล่นเกมกันเถอะ
6: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
7: ใช่ต้องสอง
6: ใจระวังเก็บกะจริงด้วย
7: ข้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วย
6: ระวังนะพี่ยังใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
7: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
6: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
7: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
6: โอ
7: ้ด่านนี้ยากจริง
6: ระวังนะ
7: เอ้ยเฮ้ยใครมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออันนี้พี่เขากัน
6: พี่ค่ะพี่ค่ะ
7: รอหน่อยค่ะ
6: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
7: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
6: ไป
7: ชิด
6: เย้ข้ามแล้วไปด่านที่สองกันพี่ยา
7: แต่ด่านที่สองอยู่ไหนเนี่ย
6: นี่อยู่นี่ไงไปด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่ยาเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ยาต้องระวังรถนะ
7: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
6: ได้สิพี่ยา
7: ไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
6: โอเคก็ได้เดินเร็วๆนะหนูโอเค
7: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
6: ่โอ้ยย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
7: อย่าวิ่งเดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
6: ไป
7: ไปด่านที่สามกัน
6: โอเคไป
7: มีด่านที่สามเดี๋ยวน้องต้องเดินดังพี่นะ
6: โอเค
7: ทำไมหนูโดนน้ำด่าหนู

0: างวัลของผู้ชนะที่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
0: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับไปทางเดิ
0: มดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่ดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมด
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: มาแล้วของขวัญของเด็ก
2: ๆอะไรอะคะ
0: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
2: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหม

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือหวัดครับ
1: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอีกครั้งนะครับหวังว่าเด็กๆคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปครับใครจำได้บ้างเอ่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบอะไรที่เขียนอ้อนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะนำความรู้นะตั้งแต่ในเรื่องของเวลานะวันเดือนปีการอ่านปฏิทินนะครับมาใช้ในบทเรียนนี้นะครับซึ่งในบทเรียนนี้จะพบว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินนะครับในตอนที่1นะเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับมาดูในส่วนของเป้าหมายการเรียนรู้กันก่อนนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นะเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างจะต้องแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะซึ่งเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีนะครับ2จะต้องแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินได้3จะต้องให้เหตุผลได้และสุดท้ายเลยจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเวลาที่เราเจอโจทย์ปัญหานั้นเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างครับในการแก้โจทย์ปัญหานะโมลูก
1: ทำความเข้าใจครับ
0: ทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับวิเคราะห์ปัญหาก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรนะเอ๊ะสิ่งที่โจทย์ถามมักมีคำว่าอะไรนะครับเด็กๆวันใหม่ลูกมักมีคำว่าอะไรครับ
1: กี่ค่ะ
0: กี่มีคำอื่นอีกไหม if ลูก if
1: เท่าไรคร
0: ับเท่าไรเท่าใดเป็นเท่าใดเท่ากับเท่าใดในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับนอกเหนือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือสิ่งที่โจทย์อะไรครับ
2: บอก
0: สิ่งที่โจทย์บอกนะครับเป็นการรับข้อมูลเฉยๆนะแต่เมื่อเราเจอสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆก็จะต้องเริ่มใช้ความคิดในการที่จะตอบคำถามเหล่านั้นแล้วนั่นเองนะเมื่อเด็กๆทราบเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วเด็กๆทำอะไรต่อครับ
3: วาง
0: ทำอะไรครับปื้ม
3: วางแผนครับ
0: วางแผนในการแก้ปัญหาเราอาจจะใช้อะไรช่วยลูก
3: แผ่นภาพครับ
0: ใช้แผ่นภาพช่วยนะครับเมื่อเราทราบวิธีแล้วน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบเราทำอย่างไรต่อครับเมื่อเราทราบวิธีการและนะโมลูกเราทำอะไรต่อครับ
1: ตอบคำตอบครับ
0: หาคำตอบนะหาคำตอบนั่นเองเมื่อเราหาคำตอบได้คำตอบเรียบร้อยแล้วตอบเลยได้ไหมต้องทำอะไรต่อครับเจ้านายลูก
1: ตรวจสอบคำตอบค่ะ
0: ถูกต้องนะครับนั่นคือต้องตรวจสอบคำตอบฉะนั้นแล้ว4กระบวนการนี้เด็กๆ ก็จะต้องเข้าใจแล้วก็จำได้นะครับถึงจะทำโจทย์ปัญหาได้นะเริ่มต้นที่ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานะครับวางแผนในการแก้ปัญหาหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวิเคราะห์ช่วยกันวิเคราะห์ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูมีโจทย์ปัญหามาให้เด็กๆอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับพี่อายุ12ปีน้องอายุ8ปีพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีนะครับจากที่เด็กๆได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วนั้นโจทย์ถามอะไรมือจับหู

0: จับแขนปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์โจทย์ถามอะไรครับ
1: พี่อายุมากกว่าน้องกี่ปี
0: พี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะประเมินชัยพฤกษ์หน่อยทำไมเราถึงคิดว่าเป็นประโยคนี้ลูกชัยพฤกษ์ทำคิดว่าเป็นประโยคนี
1: ้เพราะว่ามีคำว่ากี่ครับ
0: เพราะว่ามีคำว่ากี่นั่นเองใช่ไหมบอกอยู่ว่าอ๋อเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะนอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองโจทย์บอกอะไรครับตะวันลูกโจทย์บอกอะไรนะจากโจทย์ปัญหานี
1: ้พี่อายุ12ปีน้องอายุ8ปีครับ
0: พี่อายุ12ปีน้องอายุ8ปีถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับหวังว่าปลายทางคงวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันวางแผนนะจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีน้ำเงินและสีส้มนะครับให้เด็กๆลองช่วยกันดูสิครับว่าเอ๊ะจากที่คุณครูนะกำหนดแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้นั้นของใครน่าจะแทนของพี่แถบใดน่าจะแทนของน้องแทนอายุนะเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือวันใหม่ลูกวันใหม่คิดว่าแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีน้ำเงินน่าจะแทนอายุของใครครับ
1: พี่ค่ะ
0: ของพี่ใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครว่าไม่น่าจะใช่มีไหมปลายทางแล้วลูกคิดว่าน่าจะเป็นของพี่หรือของน้องครับนั่นก็คือของพี่นั่นเองวันใหม่ให้เหตุผลหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นของพี่ลูก
1: เพราะพี่มีอายุมากกว่าน้องค่ะ
0: เยี่ยมมากนะก็ต้องเป็นแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ยาวกว่านั่นเองนะครับแทนจำนวนข้อมูลที่มากกว่านะเอาประเมินวันใหม่หน่อยแสดงว่าแถบสั้นต้องเป็นของใครลูกอายุของน้องนั่นเองนะเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาช่วยกันเติมข้อมูลให้คุณครูหน่อยว่าพี่อายุกี่ปีนะใครจะออกมาเติมได้บ้างนะเอามือจับศีรษะจับศีรษะจับศีรษะจับไหล่จับเข่าจับหูยกไม้บรรทัดขึ้นมาด้านเนี้ยลูกมาเติมให้ครูหน่อยแหม12ปีถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะประเมินให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากนะครับมาดูต่อนะครับอายุของน้องล่ะเท่าไหร่ใครจะออกมาเติมให้ครูได้บ้างนะเอามือจับหูจับไหล่ปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกยางลบขึ้นมาเอาแกนลูกมาน้องอายุกี่ปีถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประเมินเอาแกนหน่อยเยอะมากนะเราต้องการหาว่าอะไรครับเด็กๆจากโจทย์เราต้องการทราบอะไรครับแสดงว่าเราต้องหาส่วนต่างตรงนี้ใช่ไหมครับว่าพี่อายุมากกว่าน้องอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเด็กๆครับให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองใช้กระดานหรือกระดาษก็ได้นะต้นทางให้ใช้กระดานแต่ละกลุ่มนะครับปลายทางให้กระดาษนะลองเขียนซิว่าประโยคสัญลักษณ์น่าจะเป็นแบบใดครับลงมือปฏิบัติได้ครับเขียนตัวใหญ่ชัดเจนนะตัวใหญ่ชัดเจนเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาเอ๊ะใช้วิธีการใด

0: กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่2ครูบอกให้เขียนอะไรประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์ควรมีเครื่องหมายอะไรด้วยควรมีเครื่องหมายอะไรเท่ากับกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะว่าประโยคสัญลักษณ์นั่นก็คืออะไรมาดูกัน12ลบด้วย8เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับให้เด็กๆหาคำตอบสิเขียนดัดเขียนอีกบรรทัดหนึ่งแล้วเท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2แล้วลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้ทุกกลุ่มชูกระดานขึ้นมาทุกกลุ่มชูกระดานขึ้นมานะกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1ลูกประกรณ์ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: ได้คำตอบ4ครับ
0: 4 4ในที่นี้หมายถึงอะไร
1: 12ลบ8เท่ากับ4ครับ
0: 12ลบ8เท่ากับ4คือ4อะไรลูกหมายถึงอะไร
1: ครับ
0: 4ปีนะพี่อายุมากกว่าน้อง4ปีอ้าวกลุ่มที่2ได้อะไรครับพร้อมชูป้ายด้วยลูกกลุ่มที่2ได้คำตอบนั่นก็คือ
1: 4ค่ะ
0: 4อะไรครับ
1: 4ปีค่ะ
0: 4ปีเช่นกันนะกลุ่มที่3ลูก
1: 4ปีค่ะ
0: 4ปีนะกลุ่มที่4กลุ่มที่4
1: ปีค่ะ
0: 4ปีนะครับ4ปีและกลุ่มที่5ละลูกกี่ปีครับ
1: 4ปีครับ
0: 4ปีเหมือนกันนะทุกกลุ่มได้4ปีเหมือนกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือ4ปีนะครับอ่ะเยี่ยมมากประเมินตัวเองหน่อยปลายทางแล้วครับได้4ปีไหมนะเราก็สามารถที่จะตอบนะครับว่าพี่อายุมากกว่าน้อง4ปีแต่เราอย่าลืมที่จะทำอะไรเราอย่าลืมที่จะตรวจคำตอบนะเราจะตรวจคำตอบอย่างไรดีครับเด็กๆแล้วจะตรวจคำตอบอย่างไรตรวจคำตอบอย่างไรดาเนียลูก
1: เอาตัวลบบวกกับผลลบค่ะ
0: นำตัวลบคือ
1: ตัวลบคือ8
0: บวก8
1: บวกกับผลลบค่ะ
0: บวกกับผลลบนั่นเองนะ8บวก4ได้อะไรลูกได้12หรืออาจจะนำจำนวนนะ4ปีนี้นะครับอายุ4ปีนี้ไปแทนลงไปในแผนภาพแสดงว่าพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีครับ4ปีนะพี่มากกว่าน้อง4ปีนะครับแสดงว่าตรงนี้เป็น4ปีนะส่วนต่างตรงนี้ใช่ไหมครับพี่อายุมากกว่าน้อง4ปีนะส่วนต่างตรงนี้ให้เด็กๆหันหน้ามามองนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมองที่กระดานตรงนี้แสดงว่าส่วนต่างตรงนี้4ปีนะครับและน้องอายุ8ปีแสดงว่าอายุของน้องบวกกับอายุที่เป็นส่วนต่างตรงนี้ก็จะต้องเท่ากับอายุของพี่นั่นเองซึ่ง8บวก4เท่ากับ12มั้ยลูกเท่าเลยนะครับฉะนั้นแล้วคำตอบของเราถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยอาจจะนำคำตอบมาแทนลงในแผนภาพแล้วดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่นั่นเองนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เราตรวจสอบคำตอบไปแล้วใครจะทบทวนให้ครูได้บ้างว่าถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดด้วยถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดเริ่มลูกถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดเมื่อสักครู่นี้คำตอบ4ปี
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะลองนำอะไรบวกอะไร
2: เพราะว่าเราเอาตัวลบไปบวกผลลบครับ
0: นั่นก็คือนำ8บวกอะไรครับ
2: บวก4
0: บวก4เท่ากับ
2: 12ครับ
0: 12สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหม

0: สอดคล้องค่ะ
1: สอดคล้องฉะนั้นก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากน้องอายุ8ปีและพี่อายุมากกว่าน้อง4ปีดังนั้นพี่ก็จะต้องมีอายุ8บวก4ซึ่งเท่ากับ12ปีซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะครับจากที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะจะเห็นว่ากระบวนการยังใช้4กระบวนการ4ขั้นตอนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ต่อไปนะโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไรให้ทั้งต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันนะครับพ่อไปทำงานต่างจังหวัดเดือนมิถุนายน27วันเดือนกรกฎาคม25วัน2เดือนนี้พ่อไปทำงานต่างจังหวัดกี่วันนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะทำความเข้าใจปัญหาก่อนว่าจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้โจทย์ถามอะไรเราครับเอามือจับหูจับแขนยกมือออกแกนลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
2: สองเดือนนี้พ่อไปทำงานต่างจังหวัดกี่วันค่ะ
1: นั่นก็คือ2เดือนนี้พ่อไปทำงานต่างจังหวัดกี่วันนั่นเองสังเกตคำสำคัญคำว่าอะไร
3: ก
1: ี่นั่นเองใช่ไหมเป็นคำที่บอกว่าอ๋อนี่ไงประโยคที่เป็นประโยคคำถามของเรานะสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะลูกโจทย์บอกอะไรเราเอามือจับศีรษะจับไหล่ยกดินสอขึ้นมาปณิดาลูกโจทย์บอกอะไรเราจากโจทย์ปัญหาที่คุณครูกำหนดให
2: ้ดินสอมีค่าเท่าไหร่ไปทำงานต่างจังหวัดเดือนมิถุนายน27วันเดือนกรกฎาคม25วันค่ะ
1: พ่อไปทำงานต่างจังหวัดเดือนมิถุนายน27วันเดือนกรกฎาคม25วันนั่นเองเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะครับอ่ะประเมินให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์ปัญหาว่าอ๋อสิ่งที่โจทย์บอกคือแบบนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องทำอะไรต่อครับเราทำอะไรต่อใครตอบเป็นครูได้บ้างนะโมลูกเราวิเคราะห์ปัญหาทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรต่อครับ
4: วางแผนแก้ปัญหาคร
1: ับ เยี่ยมมากวางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับให้แต่ละกลุ่มลองช่วยกันวางแผนก่อนได้ไหมลองช่วยกันวางแผนซิคุณครูให้เวลาคิดนะครับลองเขียนลงในกระดานและช่วยกันวางแผนน่าจะใช้วิธีการใดเราอาจจะใช้อะไรช่วยเยี่ยมมากนะครับอาจจะใช้แผนภาพช่วยนะครับลองลงมือเขียนแผนภาพด้วยตนเองดูก่อนครับแต่ละกลุ่มลองเลยลองเขียนแผนภาพดูนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มออกมาเขียนหน้ากระดานนะครับให้เราลองเขียนเป็นแผนภาพดูนะครับพร้อมกับประโยคสัญลักษณ์เลยก็ได้นะบางคนอาจจะได้ประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะครับลองเขียนแผนภาพคร่าวๆนะเมื่อเด็กๆ เขียนแผ่นภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนแผ่นภาพเรียบร้อยแล้วลองดูว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะลูกนะน่าจะแต่ละกลุ่มน่าจะได้เวลาคิดเรียบร้อยแล้วน่าจะคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้สองแถบนะครับให้เด็กๆช่วยกันเติมให้ครูหน่อยนะใครจะออกมาเติมให้ได้บ้างวันใหม่มาลูกวันใหม่มา

0: คุณครูเขียนตัวย่อมิจุดยอจุดอ่านว่าอะไรลูกมิจุดยอจุดเดือนมิถุนายนนะกอจุดคอจุดแล้วลูกกรกฎาคมนะครับเดือนมิถุนายนพ่อไปทำงานกี่วันเติมให้ครูหน่อยเวลาเขียนเธอต้องเขียนจากบนลงล่างนะเอาใหม่กรกฎาคมกี่วันยี่สิบอะไรยี่สิบห้านะประเมินวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเด็กๆคิดว่าเราน่าจะใช้วิธีการใดลูกเดือนมิถุนายน27วันเดือนกรกฎาคม25วันนะพ่อไปทำงานต่างจังหวัดเราได้ว่าอะไรบ้างกลุ่มที่1ได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับยังไม่ต้องบอกคำตอบนะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรลูก
1: 27บวก25ครับ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหม
1: ครับ
0: กลุ่มที่2แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับ
1: 27บวก25เท่ากับเท่าไรค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: 27บวก25เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: ครับกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ได้ว่าอย่างไร
2: 27บวก25ครับเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมครับ
0: 27บวก25เท่ากับจำนวนใดกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4
3: 27บวก5เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: เหมือนกันนะแล้วกลุ่มที่5แล้วลูกกลุ่มที่5
4: 25เท่ากับจำนวนใดครับ
0: ใครให้เหตุผลคุณครูได้บ้างว่าทำไมเพื่อนทั้งห้องถึงเลือกเป็น27บวก25เท่ากับจำนวนใดทำไมไม่ใช่การลบล่ะนะโมลูกทำไมถึงเลือกเป็นการบวกลูกเพราะว่าอะไร
4: เพราะโจทย์ถามว่า2เดือนนี้พ่อไปทำงานต่างจังหวัดกี่วันครับ
0: 2เดือนนี้พ่อไปทำงานต่างจังหวัดกี่วันใช่ไหม2เดือนนี้ใช่ป่ะแสดงว่าเราต้องทำอะไรต้องนำจำนวนวันในแต่ละเดือนที่พ่อไปทำงานมาทำไมกันครับบวกกันหรือรวมกันนั่นเองนะฉะนั้นแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางควรจะได้นั่นก็คืออะไรครับ27บวกด้วย25เท่ากับจำนวนใดนั่นเองใช่ไหมเพราะเราต้องการหาทั้งหมดในส่วนนี้ใช่ไหมนะว่าพ่อไปทำงานทั้งหมดกี่วันนะครับส่วนนี้นะทั้งหมดเลยนะครับก็จะต้องเอาส่วนย่อยทั้ง2จำนวนมารวมกันนะเด็กๆจำได้ไหมเราจะหาส่วนรวมทำยังไงนะปรบมือ5ครั้งลูกส่วนรวมอยู่ตรงไหนส่วนรวมอยู่ตรงไหนไหนส่วนรวมก่อนส่วนรวมเอามือไว้ที่ศีรษะใช่ไหมไหนจำได้ไหมเพลงส่วนย่อยส่วนรวมส่วนไหนร้องให้คุณครูฟังหน่อยส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนะครับแสดงว่าเราก็เอาส่วนย่อย2จำนวนนี้มารวมกันนั่นก็คือได้เป็นเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่ให้ลองคิดดูหาผลบวกออกมานะได้เท่าไหร่แล้วชูป้ายขึ้นนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ครับ27บวก25เท่ากับจำนวนใดกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะชูป้ายขึ้นกลุ่มใดเสร็จชูป้ายขึ้นนะได้เท่าไหร่27บวก25กลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ครับกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร
5: ่25ค่ะ
0: ได้เท่าไหร่นะ
5: 25ค่ะ
0: ได้25ใช่ไหม
5: 52
0: ลองดูซิกระดานเขียนว่าอะไรของเธ
5: อ52ครับ
0: 52ใช่ไหมครับเราทำยังไงเราหาคำตอบยังไงใช้วิธีการใดใน52
5: เอา
0: ตั้งบวกหรือว่าอะไรลูก
5: ตั้งบวกครับ
0: ใช้วิธีการตั้งบวกนะกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2ได้คำตอบคือ
6: 52ค่ะ
0: 52คิดอย่างไรครับใช้วิธีการอะไร
6: การตั้งบวก
0: ตั้งบวกเหมือนกันนะกลุ่มที่3แล้วลูกได้คำตอบคือ
2: 52ครับ
0: 52คิดยังไงลูกคิดยังไงเราคิดยังไง
2: เอา27มาบวก25ครับ
0: ได้เท่ากับ52นั่นแหละเราคิดยังไงล่ะลูกเราใช้วิธีการใดตั้งบวกไหม
2: ไม
0: ่ไม่ได้ตั้งบวกใช่ไหมเราทำยังไงลูกเรานำอะไรอะไรบวกกันก่อน
2: นำ27บวก25ครับ
0: นำ7บวก5ไหมนำ7หน่วยบวก5หน่วยก่อนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อลูกได้กี่หน่วย
2: ได้12หน่วยครับ
0: ได้12หน่วยแล้วจากนั้นทำยังไงต่อ
2: เอา20บวก20ครับ
0: นำ20บวก20ได้เป็น
2: 40ครับ
0: 40นะบวกกับอีก12หน่วยเป็น
2: 52ครับ
0: เป็น
2: 52ครับ
0: 52นะกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4
4: 27บวก25เท่ากับ52ครับ
0: เท่ากับ52เราคิดยังไงเราคิดยังไง
4: นำ7บวก5ครับ
0: นำ7บวก5 7หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วย
4: 12หน่วย
0: 12หน่วย40บวกกับ12หน่วย
4: เป็น52ครับ
0: เป็น52นะครับเพราะว่า12หน่วยก็คือ10กับ2หน่วยนั่นเองใช่ไหมก็อาจจะนำ40บวกกับ10เป็น50กับ2หน่วยนั่นก็คือ52นั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะกลุ่มที่5นะลูกกลุ่มที่5ทำอย่างไรครับได้คำตอบเท่าไหร
6: ่52ค่ะ
0: ได้คำตอบ52นะ52อะไร52เดือนไหมใช้52เดือนไหม52อะไรครับ
6: 52วันค่ะ
0: 52วันนะคิดอย่างไรได้52ลูกตั้งบวก
6: เอา27มาบวก25ค่ะ
0: ตั้งบวกใช่ไหมประเมินให้ทุกกลุ่มเลยแย่มากใช้วิธีการบวกนั่นเองซึ่งจะเห็นว่า27บวก25นะครับเท่ากับ52นะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วนั่นคือ2เดือนนี้พ่อไปทำงานต่างจังหวัด52วันคุณครูถามว่าคำตอบของเรานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างนะโมลูกคิดว่าคำตอบที่ได้จากทุกกลุ่มเลยนะคิดว่าคำตอบสมเหตุสมผลไหมลูก
4: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะอะไรครับ
4: นำ52ลบด้วย25ครับเท่ากับ
0: 52ลบด้วย25
4: เท่ากับ27ครับ
0: เท่ากับ27ใช่ไหมอาจจะดูเขาเรียกว่าใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลเด็กๆจำได้ไหมว่าเราอาจจะดูอะไรครับอ๋อพิจารณาทีละส่วนใช่ไหมจะเห็นว่าในเดือนมิถุนายนคุณพ่อไปทำงานกี่วันครับเด็กๆ27วันซึ่งมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า20ไหมมากกว่า20วันแต่ไม่ถึง30วันใช่ไหมครับน้อยกว่า30วันนะมากกว่า20แต่น้อยกว่า30ใช่ไหมครับส่วนเดือนกรกฎาคมลูกเดือนกรกฎาคม25วันมากกว่า20วันไหมอีฟลูก25วันมากกว่า20วันไหม
1: มากกว่าค่ะ
0: ถูกแล้วนะต้องมีสติในการเรียนรู้นะครับ25มากกว่า20ใช่ไหมและต้องน้อยกว่าเท่าไหร่เนี่ยน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า30ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้านำสองส่วนนี้มารวมกันต้องมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่

0: ต้องมากกว่ามากกว่า40แต่ไม่เกินแต่ไม่เกินเท่าไหร่แต่ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่60เข้าใจไหมเพราะว่าในเดือนมิถุนายนก็น้อยกว่า30วันถูกไหมในเดือนกรกฎาคมก็น้อยกว่า30วันแสดงว่ารวมกันก็ต้องน้อยกว่า60วันแสดงว่าคำตอบของเราได้52ซึ่งมากกว่า40วันแต่น้อยกว่า60วันนะฉะนั้นก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับแม้จะเห็นว่ากระบวนการในการแก้ปัญหานั้นเราก็จะใช้วิธีการเดิมเลยถ้าเด็กๆเจอขั้นตอนใดที่ผิดพลาดนะครับเด็กๆก็อาจจะต้องวนกลับไปหาการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาใหม่อ่านใหม่วิเคราะห์ใหม่วางแผนใหม่เขียนแผนภาพดูใหม่นะครับแล้วก็ใช้วิธีการในการหาคำตอบแบบใหม่นะและเมื่อได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนนะว่าจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาในตอนที่1ไปนะเด็กๆได้อะไรบ้างครับเริ่มต้นที่กลุ่มที่1ลูกตัวแทนบอกคุณครูหน่อยว่าจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาไปเราคิดว่าเราได้อะไรบ้างลูก
1: การแก้โจทย์ปัญหาครับ
0: มีขั้นตอนยังไงการแก้โจทย์ปัญหา
1: การทำความเข้าใจปัญหาก่อน
0: อย่างแรกทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมเราทำความเข้าใจยังไงในกลุ่มช่วยกันลูกเราทำความเข้าใจยังไง
1: ทำความเข้าใจแยกแยะว่าอันไหนคือโจทย์อันไหนคือโจทย์ถามหรือว่าโจทย์บอกคร
0: ับ นั่นก็คือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับทำความเข้าใจอ่านทำความเข้าใจเยี่ยมมากประเมินกลุ่มนี้หนึ่งหน่อยกระบวนการแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วกระบวนการที่สองขั้นตอนที่สองกลุ่มที่สองลูกเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่หนึ่งเขาบอกเราไปเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อตอนแรกเราทำความเข้าใจปัญหาก่อนวิเคราะห์ก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรเราอ่านทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วเราทำอย่างไรต่อครับ
2: วางแผนค่ะ
0: วางแผนในการแก้ปัญหาแล้ววางแผนอย่างไรในกลุ่ม
2: ใช้แผนภาพค่ะ
0: ใช้แผนภาพใช่ไหมนำข้อมูลที่กำหนดให้มาใส่ในไหนนะ
2: ใส่ในแผนภาพค
0: ่
2: ะ
0: ใส่ในแผนภาพใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าน่าจะใช้วิธีการใดใช่ไหมเราได้วางแผนเรียบร้อยแล้วและเราทำอย่างไรต่อกลุ่มที่3ลูก
3: หาคำตอบครับ
0: หาคำตอบตามวิธีที่คิดไว้นั่นคือดำเนินการตามแผนนั่นเองนะครับเราทำยังไงหาคำตอบถ้าเป็นวิธีการบวกเราก็ใช้วิธีการอะไร
3: วิธีการบวกครับ
0: ก็คือตั้งบวกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิธีการลบเราก็ไป
3: ตั้งลบ
0: ตั้งลบหรือบางคนอาจจะคิดในใจได้เลยก็ได้นะครับเมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราทำอย่างไรต่อครับกลุ่มที่4ลูกเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราทำอย่างไรต่อครับ
4: ตรวจสอบคำตอบครับ
0: ตรวจสอบคำตอบแล้วเวลาเราตรวจสอบคำตอบเราตรวจสอบอย่างไร
4: ใช้ผลลบหรือผลบวกมาบวกหรือลบกับจำนวนข้างหลังครับ
0: เราอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยในการตรวจสอบนะและถ้าเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วลูกเราจะทำยังไงกลุ่มที่5ถ้าเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลเราจะทำอย่างไรดีนี่หรือตรวจสอบตามที่เราเข้าใจเนี่ยเราตรวจสอบยังไงลูกกลุ่มที่5ตรวจสอบอย่างไรแล้วอาจจะนำจำนวนที่เป็นคำตอบใช่ไหมไปแทนในอะไรไปแทนในไหนไปแทนใน
5: แผนภาพค่ะ
0: ไปแทนในแผนภาพนั่นเองใช่ไหมครับเอาประเมินให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะฉะนั้นแล้วเวลาที่เด็กๆเจอโจทย์ปัญหาไม่ต้องตกใจเลยอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะปัญหาบอกอะไรเราถามอะไรเรานะครับวางแผนในการแก้ปัญหาอาจจะใช้แผนภาพประกอบแล้วก็หาคำตอบเมื่อหาคำตอบได้เรียบร้อยแล้วนั้นก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็สมเหตุสมผลหรือไม่ฉะนั้นแล้วกระบวนการในการแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับเวลาและการอ่านปฏิทินนะอาจจะทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนในการแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้สรุปไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆทั้งต้นทาง

0: และปลายทางจะต้องทำกันนะครับนั่นคือเป็นแบบฝึกหัดที่ 5.14 นะครับให้เด็กๆทำ2ข้อข้อที่1ใหญ่และข้อที่2ใหญ่เท่านั้นนะมีคำสั่งว่าอะไรให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันนะครับให้ทำอะไรครับ
1: ตอบคำถาม
0: ใช่ไหมครับมีข้อที่1ย่อยข้อที่2ย่อยนะครับให้เด็กๆทำให้เสร็จเรียบร้อยนะทั้ง2ข้อเวลาเด็กๆตอบแค่จำนวนเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่เด็กๆต้องทำไมล้อจากสิ่งที่โจทย์ถามมาไม่ต้องนำคำว่ากี่มานะข้อที่2ก็เช่นกันก็จะต้องล้อจากสิ่งที่โจทย์ถามมาไม่ต้องเอาคำว่าเท่าใดมานะพี่ชายอายุเท่าไหร่กี่ปีเราก็เขียนลงไปตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับแล้วก็ล้อจากสิ่งที่โจทย์ถามถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจเรียบร้อยแล้วลงมือปฏิบัติและหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับ

เวลาที่เด็กๆจะทำโจทย์ปัญหานะเด็กๆอย่าลืมว่าอะไรเราต้องทำอะไรครับอ๋ออ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนใช่ไหมครับว่าโจทย์ปัญหานั้นบอกอะไรเราถามอะไรเรานะครับสิ่งที่โจทย์ถามอาจจะสังเกตจากอะไรเอ่ยจากคำว่ากี่เท่าไรเท่าใดเป็นเท่าใดเท่ากับเท่าใดในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางแผนในการแก้ปัญหานะครับเราอาจจะใช้แผนภาพก็ได้ในการช่วยวางแผนว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบจากนั้นเราก็มาหาคำตอบนะครับว่าคำตอบนั้นคือเท่าไรและอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบนะครับว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือสมเหตุสมผลหรือไม่หวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้นะครับ

0: จากที่เด็กๆนะได้ทำแบบฝึกหัดไปทั้ง2ข้อเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะยังไม่เสร็จให้นักเรียนทำเป็นการบ้านส่วนนักเรียนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนำมาส่งคุณครูนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั้นนะครับก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินในตอนที่2นะครับซึ่งสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดเดิมเลยนะครับแต่เป็นข้อที่3และข้อที่4นะครับแบบฝึกหัดที่ 5.14 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับเรียนในวันนี้ในเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับเด็กไทยอ้วนเกินหวานล้ำนำหน้านานาชาติอ้วนเพิ่มสูงสุดในรอบ10ปีภาครัฐและเอกชนเร่งขับเคลื่อนปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กวันนี้วิตามินข่าวจะสร้างความเข้าใจและเสริมภูมิต้านทานกับเรื่องนี้โดยมีน้องพีมจะมาช่วยเราหาคำตอบไปด้วยกันครับร่างกายของคนก็คล้ายกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะทำงานได้ต้องได้รับเชื้อเพลิงครับส่วนเชื้อเพลิงของร่างกายมนุษย์ก็คืออาหารครับเราเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน
1: แล้วมันเกี่ยวยังไงกับอ้วนไม่อ้วนด้วยอะครับ
0: เราจะมาดูกันครับว่าเกี่ยวอย่างไรนะครับด้วยการศึกษาดูว่าแต่ละวันน้องพีมทานอะไรเข้าไปบ้างครับ
1: มื้อเช้าผมเบาๆครับข้าวผัดใส่ไข่และน้ำอัดลมอีก1แก้วครับผมมีขนมอีก1ถุง
0: แล้วมื้อกลางวันล่ะครับ
1: มื้อกลางวันเริ่มเหนื่อยครับก๋วยเตี๋ยวแห้ง1ชามก๋วยเตี๋ยวน้ำอีก1ชามดับร้อนด้วยน้ำอัดลม1กระป๋อง ปิดท้ายด้วยไอศกรีมอีก1ลูก
0: แล้วมื้อเย็นทานอะไรครับน้องพิม
1: พ์ระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่หมูปิ้งอีก3ไม้ข้าวเหนียวอีก1ถุงน้ำหวานอีก1แก้ว
0: กลับบ้านทานอะไรครับ
1: กลับบ้านข้าวหมูแดงก็ข้าวมันไก่นะครับผมมีมื้อดึกอีกครับทำง่ายๆอร่อยอร่อยครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก1ซองครับเอ๊ะยังไม่หมดครับแต่ไม่อยากบอกกลัวลงกลัว
0: ครับ1วันน้องพีมได้รับพลังงาน 3,250 กิโลแคลอรี่ครับเกินมา 1,250 กิโลแคลอรี่นะครับนี่คือสาเหตุของความอ้วนครับที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับและพลังงานที่ร่างกายใช้ไปในแต่ละวัน
1: แค่ไหนถึงเรียกว่าอ้วนนะครับวันนี้พิมพ์มีวิธีตรวจสอบง่ายๆมาให้ทุกคนลองทำดูนะครับหยิกพุงถ้ามีไขมันหนาแสดงว่าเราย ืนต้องไหลติดผนังก้มดูนิ้วเท้าตัวเองถ้าไม่เห็นแสดงว่าเราอ้วนเหนื่อยหอบง่ายแสดงว่าเราอ้วนใส่เสื้อผ้าไซส์ผู้ใหญ่เอ๊ะเราเอาเสื้อผ้าของพ่อมานี่แสดงว่าเรา
0: น้องพีมครับอ้วนเนี่ยไม่ดียังไงครับ
1: ไม่มีปัญหาครับเพื่อนวิ่งผมก็วิ่งผมนะครับเหนื่อยหอบมากนะครับวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับ
0: อ๋อนี่เรียกว่าวิ่งตามเพื่อนไม่ทันเนาะแล้วถามจริงเคยโดนเพื่อนล้อไหม
1: เคยโดนเพื่อนล้อว่าอ้วนบ้างหมูบ้างจนทำให้ผมขาดความมั่นใจครับ
0: ไม่เป็นไรครับพีมครับถ้าเราอยากจะผอมนะครับอยากจะสุขภาพดีนะครับพี่ซุปมีวิธีมาแนะนำครับเคล็ดลับ3อท้วนๆไกลอ้วนแน่นอนครับอเอ๋ยออ้วน

เงินพอดีพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายรับเข้ามาถ้าไม่ใช้ออกไปก็จะทำให้เราอยู่ในภาวะของโรคอ้วนครับมีวิธีใช้พลังงานออกไปอย่างไรติดตามชมวิตามินข่าวตอนต่อไปนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

คารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: พลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่เก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก่อนอื่นคุณครูมีรูปภาพมาถามเด็กๆด้วยเด็กๆลองดูนั่งหลังตรงค่ะแล้วตั้งใจดูให้ดีนะคะภาพนี้มีคำตอบที่จะเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาเนื้อเรื่องของเราที่เราจะได้เรียนวันนี้นะคะเด็กๆลองดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆพระราชาพระราชาเราจะเห็นหรือว่าได้ยินเกี่ยวกับพระราชาที่ไหนบ้างน้องจักรพรรดิค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ

0: ิทานน้องชัยพฤกษ์บอกว่าน้องชัยพฤกษ์เคยเห็นพระราชาอยู่ในนิทานนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องราวของเราก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพระราชานะคะในเรื่องของพระราชาหูม้านั่นเองนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าพระราชาหูม้าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรน้องบอกว่าหูเหมือนม้าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกความหมายของคำราชาศัพท์ได้อ่านและเขียนคำราชาศัพท์ได้ตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารนั่นเองค่ะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะมีนิทานให้เด็กๆฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยให้เด็กๆลองดูว่าเรื่องราวในนิทานเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคำไหนบ้างที่เด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินพร้อมหรือยังคะเหมือนเด็กๆจะยังไม่พร้อมเลยน้องเบิ้ลพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะการที่เราจะดูสิ่งต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรคะการมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมมารยาทในเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: นิทานเรื่องพระราชาหูม้าณอาณาจักรแห่งหนึ่งเจ้าชายได้ถือกำเนิดขึ้นทำให้ราชากับราชินีมีความสุขมากแต่ว่าเจ้าชายประสูติมาพร้อมกับหูม้าทำให้ราชากับราชินีต้องปิดบังเรื่องหูม้าไม่ให้คนอื่นรู้จึงต้องปิดใช้ผ้าคลุมหัวอยู่เสมอเมื่อเจ้าชายโตมาเป็นราชาเขาก็ยังใส่ผ้าคลุมหัวอยู่ตลอดครั้งเดียวที่ความลับแตกคือตอนที่ต้องตัดผมขณะที่พระราชากำลังถอดที่คลุมหัวช่างตัดผมตกใจเผลออุทานออกมาว่าข้าขออภัยพระราชาทำไมท่านถึงมีพระกันเหมือนม้าเกิดมาข้าไม่เคยเจอเลยพระราชารู้สึกอับอายและไม่อยากให้ความลับแพร่งพรายออกไปกลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะจากประชาชนจึงตรัสให้ทหารจับช่างตัดผมไปขังช่างตัดผมที่อยู่ในวังถูกจับไปขังเรื่อยๆจนไม่เหลือช่างตัดผมและช่างตัดผมภายนอกก็กลัวที่จะเข้ามาตัดผมเหลือช่างตัดผมเพียงคนเดียวคืออาโปเมื่ออาโปได้ทราบข่าวว่าตนจะต้องเข้าไปตัดผมในวังคุณแม่ของเขารีบห้ามทันทีเพราะกลัวว่าอาโปจะไม่มีชีวิตรอดออกมาเหมือนช่างตัดผมคนก่อนๆแต่อาโปไม่กลัวและให้สัญญาว่าตนจะมีชีวิตรอดออกมาหาแม่ให้ได้ครั้นถึงวันตัดผมพระราชาถอดผ้าคลุมหัวออกแต่อาโปไม่มีท่าทีที่จะตกใจและไม่ได้พูดอะไรออกมาพระราชาจึงสงสัยและตรัสถามไปว่าเจ้าไม่คิดว่าข้าแปลกประหลาดหรือช่างตัดผมพระราชาข้ามาเพื่อตัดผมให้ท่านข้ารู้ว่าข้าควรทำตัวอย่างไรข้าจะไม่นำความลับนี้ไปบอกใครแต่เมื่อทันทีที่อโปกลับถึงบ้านเขาวนเวียนคิดเรื่องนี้อยู่หลายวันแต่ไม่กล้าบอกกับใครเพราะคิดถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาเขาจึงเดินไปที่ป่าหาต้นไม้ใหญ่เพื่อระบายความลับนั้นหลังจากนั้นมีช่างไม้มาตัดไม้ที่อโปได้ระบายความลับเรื่องพระราชาและนำไปทำเป็นไวโอลินเมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลองมีนักดนตรีนำไวโอลินนั้นมาบรรเลงเพลงในงานเมื่อบรรเลงเพลงจบจู่ๆก็มีเสียงออกมาจากไวโอลินพระราชามีพระกันเหมือนม้าพระราชามีพระกันเหมือนม้าพระราชาอับอายและควบม้าหนีเข้าป่าอย่างรวด

0: เร็วทำให้ผ้าคลุมผมหลุดออกมาประชาชนในงานต่างตื่นตกใจที่พระราชาของเขามีหูที่ประหลาดเมื่อถึงป่าพระราชาเห็นช้างเจ้ารู้ไหมเจ้ามีจมูกที่ยาวมากและเจ้าใช้งานมันได้อย่างสวยงามจมูกนั่นมันไม่ใช่ความน่าอายแต่เป็นพลังของเจ้ามันก็ไม่ได้ดูแย่นะข่าวพระราชาหนีเข้าป่าแพร่ออกไปพระราชาอื่นเห็นโอกาสจึงจะบุกเข้าวังเพื่อหวังยึดเมืองพระราชาได้ยินเสียงเหล่าทหารที่เคลื่อนพลมายังเมืองของตนเองจึงรู้ว่าหูที่อยู่บนหัวนั้นมีพลังวิเศษเมื่อคิดได้จึงรีบเสด็จเข้าวังและรวบรวมทหารต่อสู้กับข้าศึกทำให้รักษาเมืองไว้ได้ประชาชนต่างส่งเสียงดีใจและชื่นชมพระราชาของเขาพระราชาเรียนรู้ที่จะยอมรับในความประหลาดของตนเองเมื่อได้เห็นสัตว์ต่างๆและได้รู้ว่าหูนั้นมันไม่น่าอับอายแต่ยังช่วยให้เมืองปลอดภัยจากการรุกรานของเมืองอื่นอีกด้วย
1: แล้วค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องอะไรคะน้องทิทัศน์ได้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรไปคะพระราชาหูม้านั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพระราชาหูม้ามีลักษณะอย่างไรคะมีหูที่เหมือนม้านั่นเองนะคะแล้วเด็กๆรู้จักหรือว่าสามารถฟังเนื้อเรื่องโดยรู้จักความหมายของคำทุกคำรู้จักคำศัพท์ทุกคำเลยไหมคะเด็กๆบอกว่าอาจจะมีบางคำที่เด็กๆต้นทางหรือเด็กๆปลายทางเนี่ยไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินนั่นเองนะคะเด็กๆคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรนะคะพระอะไรคะน้องดาเนีย
2: พระกันค่ะ
1: น้องดาเนียบอกว่าคำแรกที่หนูได้ยินที่หนูได้ยินจากนิทานที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือคำว่าพระกันนั่นเองนะคะมีคำศัพท์คำอื่นอีกไหมคะ
3: เสน่ห
1: ์คำว่าอะไรคะน้องจักรพรรดิค่ะ
3: เสด็จค่ะ
1: เสด็จ2คำแล้วนะคะมีคำว่าพระกันกับเสด็จที่อยู่ในสื่อสื่อที่เด็กๆได้ดูมีอีกไหมคะคำไหนบ้างที่หนูไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยได้ยินมาดูคำแรกกันนะคะเด็กๆนี่เลยคำแรกที่ปรากฏอยู่ในนิทานที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไม่น่าจะรู้จักความหมายนะคะเด็กๆลองอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะ
4: ประส
1: ู
4: ติ
1: ประสูติ
4: ประสูติ
1: ประสูติ
4: ประสูติ
1: ประสูติหมายถึงอะไรใครทราบบ้างน้องๆบอกน้องประกรณ์บอกว่าหมายถึงเกิดเก่งมาค่ะต่อไปค่ะน้องปลื้มอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะใช้ไมค์อ่านออกเสียงได้เลยค่ะ
5: พระเกศาครับ
1: พระเกศาเด็กๆออกเสียงตามค่ะพระเกศา
4: พระเกศา
1: หมายถึงอะไรคะพระเกศาใครทราบบ้างเด็กๆบอกว่าไม่ทราบนะคะพระเกศาก็หมายถึงผมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำศัพท์คำต่อไปเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะ
4: พระก
1: ัน พระกันแปลว่าอะไรน้องจักรพรรดิบอกว่าแปลว่าหูถูกต้องเลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
4: ตร
1: ั
4: ส
1: ตร
4: ั
1: ส
4: ตร
1: ัสหมายถึงอะไรไม่ใช่หมายถึงตัดผมนะคะตรัสที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะควบหรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2และมีสอเสือเป็นตัวสะกดตรัสนะคะเด็กๆหมายถึงพูดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำที่น้องจักรพรรดิยกตัวอย่างเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งค่ะเสด็จ
4: เสด
1: ็
4: จ
1: เสด็จหมายถึงอะไร
4: ไ
1: ปหรือมาหมายถึงไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยคำต่างๆนะคะที่เด็กๆเนี่ยได้ชมไปในวิดีทัศน์นะคะที่เด็กๆบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยรู้จักนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ทราบความหมายนะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ล่ะค่ะเด็กๆเราเรียกว่าเป็นคำราชาศัพท์นะคะ

0: คำที่ใช้เฉพาะแก่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระสังฆราชนั่นเองนะคะเราเรียกว่าระดับของภาษาซึ่งภาษาเนี่ยภาษาไทยที่เราใช้เนี่ยก็มีหลายระดับมีระดับที่เป็นคำราชาศัพท์ใช่ไหมคะที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์หรือพระสังฆราชแล้วก็มีคำที่ใช้สำหรับชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมคะที่เราใช้พูดคุยกันปกตินี่แหละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะมาเพิ่มเติมความรู้นะคะเกี่ยวกับคำและความหมายของคำราชาศัพท์นะคะในหมวดร่างกายที่เราจะได้รู้นะคะเกี่ยวกับนิทานที่อยู่ในเนื้อเรื่องนิทานของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆเด็กๆดูนะคะภาพนี้เป็นคำราชาศัพท์เกี่ยวกับร่างกายเดี๋ยวเราจะมาอ่านป้ายสีเหลืองก่อนใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูพาเด็กๆอ่านเองนะคะคำแรกค่ะให้เด็กๆออกเสียงค่ะพระกร
1: พระกร
0: พระกร
1: พระกร
0: พระเกศา
1: พระเกศา
0: พระบาท
1: พระบาท
0: พระกัน
1: พระก
0: ันเด็กๆออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะพระมีรอเรือเป็นพยัญชนะควบต้องออกเสียงรัวลิ้นด้วยพระกัน
1: พระก
0: ันเก่งมากค่ะพระโอษฐ
1: ์
0: พระโอษฐ
1: ์
0: พระหัต
1: ถ
0: ์และคำสุดท้ายพระนาสิก
1: พระนาส
0: ิกออกเสียงให้ถูกต้องค่ะ
1: พระนาส
0: ิกเก่งมากค่ะมาดูคำศัพท์สีฟ้ากันบ้างด้านนี้นะคะเด็กๆคำแรกเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงด้วยตนเองน่าจะอ่านออกเสียงได้ทุกคนนะคะคำแรกค่ะ
1: แขน
2: ปาก
1: ผม
0: จมูก
1: ห
0: ู
1: เท
0: ้าและสุดท้ายค่ะ
1: ม
0: ือเก่งมากๆเลยนะคะให้เด็กๆลองทายว่าป้ายคำสีไหนสีเหลืองหรือสีฟ้าที่เป็นคำราชาศัพท์
3: สีเ
0: หลืองทำไมหนูถึงบอกว่าสีเหลืองเป็นคำราชาศัพท์เพราะว่าอะไรน้องประกรณ์ค่ะทำไมหนูถึงคิดว่าป้ายสีเหลืองเป็นคำราชาศัพท์คะ
4: มีคำว่าพระครับ
0: เก่งมากเด็กๆบอกว่าสังเกตจากคำว่าพระนะคะมีคำว่าพระแล้วก็เป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะ
3: ไม
0: ่ใช้นั่นเองนะคะเด็กๆลองดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่อวัยวะส่วนไหนดีก่อนดีคะ
3: แขน
0: เริ่มจากบริเวณศีรษะของเราดีไหมคะศีรษะของเรานะคะเริ่มจากคำว่าอะไรดีคะเด็กๆจับผมรอด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะติดคำว่าผมเดี๋ยวคุณครูจะติดคำศัพท์ฝั่งเป็นฝั่งที่เป็นคำที่เราใช้พูดคุยกันนะคะเด็กๆเอามือลงค่ะต่อไปเริ่มที่อะไรต่อไปดีคะเด็กๆเริ่มที่อะไรดีคะน้องบอกว่าขอเริ่มที่หูก่อนนะคะเอาละค่ะเริ่มที่หูต่อไปคำว่าอะไรคะปาจมูกจมูกต่อไปอะไรคะต่อไปคือคำว่าปากไล่ลงมาเลยนะคะจมูกปากต่อไปอะไรคะคำว่า
1: แขน
0: มีแขนแล้วก็ต้องมีอะไรคะมีแขนแล้วก็ต้องมีมือนั่นเองนะคะอยู่ติดกันเลยนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเด็กๆเท้านั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองค้นหาคำราชาศัพท์มาติดควบคู่กับคำศัพท์ในหมวดอวัยวะเริ่มจากที่เราดูจากในวิดิทัศน์ก่อนคำแรกที่หนูรู้จักคือคำว่าอะไรคะคำว่าพระกานพระกานแปลว่าอะไรคะพระกานแปลว่าหูอยู่ตรงไหนใครออกมาเลือกให้ครูดีคะน้องจักรพรรดิเป็นคนตอบน้องจักรพรรดิออกมาติดได้เลยค่ะพระกานอยู่ไหนเอ่ยมาติดข้างๆหูได้เลยค่ะนี่เลยนะคะเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าอะไรคะพระเกศาใครจะออกมาติดดีนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กปลายทางด้วยนะคะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์พระเกศาคือคำไหนเอ่ยเด็กๆลองดูนะคะพระเกศาหยิบออกมาได้เลยค่ะ อยู่ตรงไหนเอ่ยชี้ให้คุณครูก็ได้ค่ะคู่กับคำไหนคือคำว่าผมเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเหลือคำว่าพระกรพระบาทพระโอษฐ์พระหัตถ์และพระนาสิกเด็กๆลองดูว่าคำไหนที่เด็กๆเคยได้ยินบ้างน้องจักรพรรดิเคยได้ยินคำว่าอะไรคะ
4: พระบาทครับ
0: พระบาทแปลว่าอะไรคะ
4: เท้าครับ
0: เก่งมากน้องจักรพรรดิออกมาติดอีกหนึ่งคำค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดินี่เลยพระบาทเท้านั่นเองนะคะต่อไปเหลือพระกรพระโอษฐ์พระหัตถ์พระนาสิกพระหัตถ์น่าจะหมายถึงอะไรคะพระหัตถ์หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรเอ่ยบริเวณนี้ยังไม่ถูกค่ะมือใครดีคะมือจับหัวไว้1 2 3น้องปีโป้ค่ะเลือกได้เลยค่ะคำไหนคือคำว่าพระหัตถ์เอามาติดข้างๆกันได้เลยค่ะนี่เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะพระหัตถ์แปลว่ามือนะคะปรบมือให้น้องปีโป้ค่ะเอาละค่ะต่อไปเหลือพระกรพระโอษฐ์พระนาสิกพระโอษฐ์น่าจะหมายถึงอะไรคะน้องประกรณ์ลองเดาดูค่ะอะไรคะหมายถึงอะไรเอ่ยเอามือจับหูไว้เดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเด็กๆคิดว่าพระโอษฐ์หมายถึงอะไร1 2 3พระโอษฐ์น่าจะหมายถึงอะไรคะพระโอษฐ์หมายถึงอะไรเอ่ยน้องคิดว่าพระโอษฐ์หมายถึงอะไรคะพระโอษฐ์หมายถึงใครคิดว่าจมูกยกมือเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเพื่อนตอบอยู่ใครคิดว่าปากยกมือพระโอษฐ์เด็กๆลองดูคิดว่าหมายถึงปากหรือจมูกคะหมายถึงปากนั่นเองนะคะต่อไปนำมือจับหูไว้นะคะพระโอษฐ์หมายถึงปากนะคะต่อไปพระนาสิกหมายถึงอะไรเอ่ยนำมือจับหูไว้มือไปหรือยังคะมือไปแล้วเหลือแขนกับจมูกนำมือจับหูไว้1 2 3น้องชนกกมลค่ะชนกกมลแปลว่าอะไรนะคะน้องชนกกมลนำไมโครโฟนออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของชื่อออกมาบอกว่าชื่อของตัวเองหมายถึงอะไรนะคะออกมาได้เลยค่ะน้องชนกกมลบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยชนกกมลหมายถึงอะไรคะ
4: ดวงใจของพ่อ
0: หัวใจหรือว่าดวงใจของพ่อนั่นเองนะคะหนูหยิบคำไหนดีคะเลือกจมูกหรือว่าแขนดีคะจมูกคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรหนูออกเสียงให้คุณครูฟังก่อนค่ะ
4: นาสิกคร
0: ับ ร้านนาสิกถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้คนที่ชื่อว่าดวงใจของพ่อนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าคำสุดท้ายแขนคือคำว่าอะไรคะพระกรนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะพระกรคู่กับแขนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งดีไหมคะเด็กๆ
3: ด
0: ี
3: ค
0: ่ะเริ่มจากบริเวณหัวของเรานะคะเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้ในที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระสังฆราชนั่นเองนะคะมาเริ่มที่ผมนะคะเดี๋ยวเสียงค่ะผม
3: ผม
0: คือพระเกศา
3: พระเกศา
0: ต่อไปค่ะหู
3: พระก
0: ัน พระกัน
3: จม
0: ู
3: ก
0: พระนาสิ
3: ก
0: ปาก
3: พระโอษฐ
0: ์ แขน
1: แขน
0: พระกร
1: พระกร
0: มือ
1: ม
0: ือ พระหัตถ์
1: พระหัตถ์
0: เท้
1: า
0: เท้าพระบาท
1: พระ
0: บาทเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำมือไว้บนโต๊ะก่อนถ้าคุณครูพูดคำราชาศัพท์คำไหนในหมวดร่างกายให้เด็กๆนำมือไปแตะที่อวัยวะนั้นพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: น้องประภัสราพร้อมไหมคะ
2: ใครแตะ
0: เร็วที่สุดได้รางวัลได้คะแนนกี่คะแนนเต็มดี
1: 10
0: คะแนน10คะแนนเต็มเลยนะคะคำแรกค่ะพระโอษฐ์น้องปลื้มคนแรกเลยน้องปลื้มตอบค่ะพระโอษฐ์คืออะไรคะ
5: ปากครับ
0: เก่งมากๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะบางคนพระโอษฐ์ยังจับที่ศีรษะอยู่เลยยังจับที่ผมอยู่เลยนะคะเอาละค่ะต้องมีสติให้ดีคำต่อไปพระกันพระกันแปลว่าอะไรคะ
1: ห
0: ูเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปพระหัตถ์พระหัตถ์คืออะไรคะ
1: ม
0: ือเก่งมากต่อไปพระนาสิก
2: พระนาส
0: ิ
2: ก
0: พระนาสิกคืออะไรคะจมูกต่อไปพระเกศาพระเกศาคืออะไรคะ
1: ผม
0: ผมเก่งมากมากค่ะและสุดท้ายค่ะพระบาทพระบาทคืออะไรคะเด็กๆเท้าเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็คือเรียกว่าราชาศัพท์นะคะในหมวดร่างกายที่คุณครูนะคะนำมาเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะลองเรียนรู้คำราชาศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเวลาที่เราดูข่าวพระราชสำนักใช่ไหมคะก็จะมีคำราชาศัพท์หรือว่าในนิทานพื้นบ้านใช่ไหมคะนิทานตอนเช้าในช่วงวันหยุดเนี่ยถ้าเด็กๆคนไหนตื่นเช้ามาดูนะคะก็จะรู้ว่ามีคำราชาศัพท์นะคะปรากฏอยู่ในเรื่องด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ เข้าใจความหมายของคำราชาศัพท์เนี่ยก็จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อเรื่องเข้าใจข่าวเข้าใจนิทานเข้าใจละครมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เรียกว่าได้ฟังนิทานอีกหนึ่งรอบหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้คำราชาศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆ ก็จะเข้าใจความหมายของเนื้อเรื่องของเนื้อหาได้อย่างมากขึ้นนะคะเอาละค่ะใครพร้อมแล้วจะต้องทำอย่างไรคะนั่งตัวตรงนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับชมรับฟังแล้วเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาฝากเด็กๆ ด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
6: นิทานเรื่องพระราชาหูม้าณอาณาจักรแห่งหนึ่งเจ้าชายได้ถือกำเนิดขึ้นทำให้ราชากับราชินีมีความสุขมากแต่ว่าเจ้าชายประสูติมาพร้อมกับหูม้าทำให้ราชากับราชินีต้องปิดบังเรื่องหูม้าไม่ให้คนอื่นรู้จึงต้องปิดใช้ผ้าคลุมหัวอยู่เสมอเมื่อเจ้าชายโตมาเป็นราชาเขาก็ยังใส่ผ้าคลุมหัวอยู่ตลอดครั้งเดียวที่ความลับแตกคือตอนที่ต้องตัดผมขณะที่พระราชากำลังถอดที่คลุมหัวช่างตัดผมตกใจเผลออุทานออกมาว่าข้าขออภัยพระราชาทำไมท่านถึงมีพระกันเหมือนม้าเกิดมาข้าไม่เคยเจอเลยพระราชารู้สึกอับอายและไม่อยากให้ความลับแพร่งพรายออกไปกลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะจากประชาชนจึงตรัสให้ทหารจับช่างตัดผมไปขังช่างตัดผมที่อยู่ในวังถูกจับไปขังเรื่อยๆจนไม่เหลือช่างตัดผมและช่างตัดผมภายนอกก็กลัวที่จะเข้ามาตัดผมเหลือช่างตัดผมเพียงคนเดียวคืออาโปเมื่ออาโปได้ทราบข่าวว่าตนจะต้องเข้าไปตัดผมในวังคุณแม่ของเขารีบห้ามทันทีเพราะกลัวว่าอาโปจะไม่มีชีวิตรอดออกมาเหมือนช่างตัดผมคนก่อนๆแต่อาโปไม่กลัวและให้สัญญาว่าตนจะมีชีวิตรอดออกมาหาแม่ให้ได้ครั้นถึงวันตัดผมพระราชาถอดผ้าคลุมหัวออกแต่อาโปไม่มีท่าทีที่จะตกใจและไม่ได้พูดอะไรออกมา พระราชาจึงสงสัยและตรัสถามไปว่าเจ้าไม่คิดว่าข้าแปลกประหลาดหรือช่างตัดผมพระราชาข้ามาเพื่อตัดผมให้ท่านข้ารู้ว่าข้าควรทำตัวอย่างไรข้าจะไม่นำความลับนี้ไปบอกใครแต่เมื่อทันทีที่อโปกลับถึงบ้านเขาวนเวียนคิดเรื่องนี้อยู่หลายวันแต่ไม่กล้าบอกกับใครเพราะคิดถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาเขาจึงเดินไปที่ป่าหาต้นไม้ใหญ่เพื่อระบายความลับนั้นหลังจากนั้นมีช่างไม้มาตัดไม้ที่อโปได้ระบายความลับเรื่องพระราชาและนำไปทำเป็นไวโอลินเมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลองมีนักดนตรีนำไวโอลินนั้นมาบรรเลงเพลงในงานเมื่อบรรเลงเพลงจบจู่ๆก็มีเสียงออกมาจากไวโอลินพระราชามีประกันเหมือนม้าพระราชามีประกันเหมือนม้าพระราชาอับอายและควบม้าหนีเข้าป่าอย่างรวดเร็วทำให้ผ้าคลุมผมหลุดออกมาประชาชนในงานต่างตื่นตกใจที่พระราชาของเขามีหูที่ประหลาดเมื่อถึงป่าพระราชาเห็นช้างเจ้ารู้ไหมเจ้ามีจมูกที่ยาวมากและเจ้าใช้งานมันได้อย่างสวยงามจมูกนั่นมันไม่ใช่ความน่าอายแต่เป็นพลังของเจ้ามันก็ไม่ได้ดูแย่นะข่าวพระราชาหนีเข้าป่าแพร่ออกไปพระราชาเมืองอื่นเห็นโอกาสจึงจะบุกเข้าวังเพื่อหวังยึดเมืองพระราชาได้ยินเสียงเหล่าทหารที่เคลื่อนพลมายังเมืองของตนเองจึงรู้ว่าหูที่อยู่บนหัวนั้นมีพลังวิเศษเมื่อคิดได้จึงรีบเสด็จเข้าวังและรวบรวมทหารต่อสู้กับข้าศึกทำให้รักษาเมืองไว้ได้ประชาชนต่างส่งเสียงดีใจและชื่นชมพระราชาของเขาพระราชาเรียนรู้ที่จะยอมรับในความประหลาดของตนเองเมื่อได้เห็นสัตว์ต่างๆและได้รู้ว่าหูนั้นมันไม่น่าอับอายแต่ยังช่วยให้เมืองปลอดภัยจากการรุกรานของเมืองอื่นอีกด้วย
0: เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องพระราชาหูม้านะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์รู้ความหมายของคำราชาศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถเข้าใจสิ่งที่นิทานต้องการจะสื่อหรือเข้าใจความหมายของนิทานได้มากขึ้นไหมคะมากขึ้นนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในเรื่องพระราชาหูม้าเป็นอย่างไรบ้างคะพระราชาตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกเป็นอย่างไรเอ่ยอับอายที่ตนเองเนี่ยมีพระกันหรือว่ามีหูที่ลักษณะเหมือนม้านั่นเองนะคะเวลาที่มาจ้างช่างตัดผมใช่ไหมคะมาตัดก็ไม่อยากให้ความลับเนี่ยแพร่พลายออกไปนะคะก็ได้ขังช่างไว้นะคะจนวันหนึ่งมีช่างตัดผมที่ชื่อว่าอะไรมาคะอาโปนะคะอาโปก็มาตัดผมนะคะแล้วก็สัญญากับพระราชาว่าจะเก็บความลับนี้เอาไว้ใช่ไหมคะไม่บอกใครแต่ว่าเรียกว่าอาโปเนี่ยไม่บอกคนอื่นแต่ว่าไประบายกับใครคะต้นไม้และต้นไม้นั้นนะคะก็มีคนที่ทำไวโอลินใช่ไหมคะตัดแล้วก็นำไปทำไวโอลินเมื่อถึงวันที่เฉลิมฉลองของเมืองเนี่ยก็ได้มีการโชว์การเล่นไวโอลินใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายมีเสียงอะไรเกิดขึ้นคะมีเสียงออกมาจากไวโอลินว่าอะไรคะพระราชามีพระกันเหมือนม้าทำให้พระราชาเนี่ยเรียกว่าอับอายนะคะรีบควบม้าเนี่ยหนีเข้าไปในป่าแล้วระหว่างที่ควบม้าเนี่ยเกิดลมพอมีลมมาทำอย่างไรคะผ้าคลุมหัวก็เปิดออกนะคะทำให้ประชาชนในเมืองเนี่ยเห็นความลับที่พระราชาเนี่ยได้เก็บไว้เรียกว่าหลายปีเลยใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปในป่าไปเห็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ทำให้ความคิดของพระราชาเปลี่ยนไปคือใครคะน้องกล้าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรคะสัตว์ตัวนั้นคือ
4: ช้างครับ
0: สัตว์ตัวนั้นคือช้างนั่นเองนะคะพระราชาบอกว่าจมูกของช้างเนี่ยเป็นอย่างไรคะ ยาวแต่ว่าไม่ได้ทำให้ช้างเนี่ยรู้สึกอับอายใช่ไหมคะกลับเป็นอะไรเอ่ยน้องปลื้มบอกว่ากลับเป็นข้อดีของช้างใช่ไหมคะพระราชาก็จึงคิดได้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเรียกว่านอกจากพระราชาจะมีรูปร่างลักษณะหูที่เหมือนช้างแล้วอย่าที่เหมือนอะไรนะคะเหมือนม้าแล้วนะคะเรียกว่าหูนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีประสาทสัมผัสที่ดีมีเหมือนมีพลังวิเศษได้ยินเสียงข้าศึกบุกเข้ามาในเมืองใช่ไหมคะก็ทำให้สามารถเรียกว่าป้องกันประเทศได้วางแผนในการสู้รบกับคนที่มาจากเมืองอื่นได้นั่นเองนะคะทำให้สามารถรักษาเมืองไว้ได้นะคะแล้วก็ประชาชนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะมาถามคำถามคำถามข้อแรกพระราชามีลักษณะอย่างไรนำมือจับหัวไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะพระราชามีลักษณะอย่างไรคะ
4: พระราชามีหูเหมือนม้าค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะพระราชามีหูเหมือนม้ารับไปเลย
1: 10,000
0: เอาใหม่ค่ะรับไปเลย
1: 10
0: คะแนนเต็มนะคะต่อไปคำถามข้อที่2เพราะเหตุใดพระราชาจึงกลัวว่าคนตัดผมเนี่ยจะนำความลับที่ตนมีหูม้าเนี่ยแพร่ออกไปทำไมพระราชาถึงกลัวคะนำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: ประชาชนจะมาหัวเราะเยาะเย้ยครับ
0: น้องบอกว่ากลัวว่าประชาชนจะหัวเราะเยาะเย้ยกลัวว่าประชาชนจะรับไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องมากๆเลยนะคะเพราะกลัวว่าประชาชนเนี่ยจะหัวร้อยย้อนะคะและอับอายที่และกลัวประชาชนเนี่ยอับอายที่มีพระมหากษัตริย์หรือมีกษัตริย์รูปร่างที่ประหลาดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเหตุการณ์ใดที่ทำให้พระราชาเนี่ยยอมรับว่าตนเองไม่ได้ประหลาดนำมือจับหูไว้ค่ะเหตุการณ์ไหนที่พระราชาเนี่ยกลับมาคิดได้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีหูเหมือนม้าเนี่ยไม่ได้ประหลาดนำมือจับหูไว้นะคะ1 2สามกลุ่มที่สามค่ะ
7: พระราชาไปเจอช้างที่มีงวงครับ
0: พระราชาไปเจอช้างที่มีงวงเป็นลักษณะอย่างไรคะ
7: ยาวครับ
0: มีงวงยาวนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะตอนที่พระราชานะคะไปเจอช้างและเห็นว่าจมูกที่ใหญ่ของช้างเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายแต่กลับเป็นประโยชน์กับตนเองนะคะเป็นประโยชน์กับช้างนั่นเองนะคะและคำถามข้อสุดท้ายค่ะนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับนักเรียนว่าอย่างไรนำมือจับหูไว้นะคะ1 2สามกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
4: ความประหลาดของตัวเองไม่น่าอับอายครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องประกรณ์ค่ะนะคะข้อคิดนะคะเด็กๆในเรื่องนี้ก็คือไม่ควรอายกับสิ่งที่ตนเองเนี่ยคิดว่าบกพร่องนะคะหรือไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะเด็กๆก็ควรที่จะยอมรับและหาข้อดีนะคะจากสิ่งนั้นๆนั่นเองค่ะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรบ้างนำมือจับหูไว้นะคะเราสามารถนำข้อคิดที่ว่าเราไม่ควรอายกับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราคิดว่าประหลาดเนี่ยแต่ต้องหาข้อดีจากสิ่งนั้นๆเป็นความคิดเชิงบวกหรือเชิงลบคะเชิงบวกนั่นเองนะคะนำมือจับหูไว้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรรับไปเลย30คะแนนค่ะข้อนี้1 2 3กลุ่มที่4
4: ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกเราควรยอมรับที่เราเป็นครับ
0: ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกน้องจักรพรรดิบอกว่าเราควรยอมรับในสิ่งที่เป็นเราควรยอมรับว่าเราอ่านไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะน้องจักรพรรดิ
4: ฝึกอ่านไปเรื่อยๆครับ
0: จนเราเนี่ยอ่านได้อ่านคล่องใช่ไหมคะเก่งมากๆประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะนี่เลยนะคะน้องจักรพรรดิบอกว่าจะนำข้อคิดจากในเรื่องนี้ก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราอ่านหนังสือไม่คล่องใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะยอมรับแต่ยอมแพ้ได้ไหมคะไม่ได้เราก็จะต้องต่อสู้พยายามฝึกอ่านหมั่นทบทวนบทเรียนจนเราสามารถอ่านคล่องและเขียนคล่องนั่นเองค่ะน้องประกรณ์บอกว่ามีเพิ่มเติมค่ะขอหนึ่งข้อค่ะ
8: ถ้าเราไม่หล่อเราต้องยอมรับว่าเราไม่หล่อครับ

0: จะยอมรับว่าเราไม่หล่อแล้วเป็นอย่างไรคะ
1: เราต้องทำตัวให้ดีขึ้นครับ
0: ทำตัวให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างคะ
1: ไม่แกล้งเพื่อนครับไม่ทำร้ายเพื่อนครับ
0: ไม่แกล้งเพื่อนไม่ทำร้ายเพื่อนก็เป็นข้อคิดที่ดีนะคะถ้าเราไม่หล่อแต่เด็กๆให้มองย้อนกลับเราไม่หล่อแต่ว่าร่างกายเราสมบูรณ์ไหมคะเราก็ต้องคิดว่าถึงเราไม่หล่อแต่ว่าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์สามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะถึงกิจกรรมของเด็กต้นทางและเด็กปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องพระราชาหูม้าไม่ยากค่ะเด็กๆให้เด็กๆ เขียนคำราชาศัพท์5คำพร้อมความหมายและเขียนข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องพระราชาหูม้าคุณครูให้เวลาเด็กๆ8นาทีค่ะลงมือทำได้เลยค่ะอาจจะเขียนหมวดร่างกายที่คุณครูนำเสนอหรือว่าคำศัพท์บางคำจากในเรื่องเช่นคำว่าเสด็จหมายถึงอะไรคะเสด็จหมายถึงไปตรัสหมายถึงอะไรคะตรัสหมายถึงพูดเก่งมากเลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะลายมือให้สวยงามนะคะหมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะประสูติหมายถึงเกิดนะ

ค่ะและจอจานค่ะสเด็จเขียนแบบนี้นะคะจอจานเป็นตัวสะกดค่ะสระเอสอเสือดอเด็กไม้ไต่คูและจอจานค่ะสระเอสอเสือดอเด็กค่ะไม้ไต่คูจะอยู่ตรงสอเสือหรือดอเด็กคะดอเด็กนะคะ

ตรงกลางของเราใช่ไหมคะเด็กๆต้องเขียนขึ้นมาให้ถึงเส้นด้านบนสุดเลยนะคะใครที่ผิดแก้เลยนะคะดูของตนเองนะคะน้องกิ่งก้าวพอพานยังเขียนไม่ถูกค่ะ

0: น้องดาเนียบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะว่าข้อคิดที่ได้จากนิทานของหนูเนี่ยคืออะไรคะ
1: ไม่อับอายต่อสิ่งต่างๆและวัยวะของตัวเราค่ะ
0: ไม่อับอายต่อสิ่งต่างๆนะคะควรมองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยว่ามีประโยชน์กับเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆใครยังไม่เสร็จยกมือเร่งมือให้คุณแบบให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้น1นาทีค่ะข้อคิดของน้องปิโป้คืออะไรคะ
2: การ
0: ไ
2: ม่ปรับการในสิ่งที่ตนเอง
0: ไม่
2: เหม
0: ือ
2: นค
0: นน้องบอกเพื่อนๆอยู่ปลายทางหน่อยค่ะข้อคิดของน้องคืออะไรคะหยิบไมโครโฟนได้เลยค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องพระราชาหูม้าคืออะไรคะ
3: การไม่อับอายในสิ่งที่ตนเองไม่เหมือนคนอื่นๆค่ะ
0: เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
3: การไม่อับอายอวัยวะของตนเอง
0: การไม่อับอายในอวัยวะของตนเองเช่นอะไรบ้างคะ
3: จมูก
0: จมูกหนูคิดว่าจมูกหนูเป็นอย่างไรคะ
3: ไม่เหมือนคนอื่นๆ
0: จมูกไม่เหมือนคนอื่นๆนะคะน้องหมายถึงลักษณะจมูกของตนเองใช่ไหมคะอาจจะแตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมเก่งมากค่ะแต่ว่าเรายังใช้จมูกของเราได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเฉลยใบงานของครูแหม่มนะคะมาดูคำราชาสาวคำแรกค่ะน้ำมือจับหูไว้ถ้าครูแหม่มบอกคำไหนให้เด็กๆบอกความหมายและถ้าเป็นอวัยวะให้เด็กๆนำมือไปจับที่อวัยวะของเด็กๆพร้อมไหมคะคำแรกค่ะออกเสียงก่อนนะคะหนึ่งสองสามแปลว่าอะไรคะผมนั่นเองนะคะต่อไป
4: กระต
0: ่
4: าย
0: แปลว่า
4: ห
0: ูหูนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
4: ประต
0: ูแปลว่า
4: เ
0: กิดนะคะมีความหมายว่าเกิดนะคะต่อไปค่ะ
4: เสน่ห์
0: มีความหมายว่า
4: ไป
0: นะคะคำสุดท้ายค่ะ
4: ส
0: ระแปลว่า
4: พ
0: ูดเก่งมากเลยนะคะส่วนข้อคิดนะคะก็คือไม่ควรอายในสิ่งที่ตนเองนะคะคิดว่าไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะควรยอมรับและหาข้อดีๆนะคะจากสิ่งนั้นๆนั่นเองค่ะเหมือนที่เด็กๆต้นทางนะคะยกตัวอย่างเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะ

0: เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะพระราชาหูม้านั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์นะคะซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือเราจะเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็ระดับภาษานะคะที่เราควรที่จะใช้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆในเรื่องของข้อคิดจากนิทานนะคะก็คือเราควรที่จะยอมรับในสิ่งที่เราคิดว่าแตกต่างหรือว่าไม่เหมือนกับผู้อื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ควรหาสิ่งที่เป็นข้อที่ดีนะคะจากสิ่งนั้นๆนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาช่วยโลกกันในเรื่องของรักโลกลดโลกร้อนนั่นเองนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่4เรื่องรักโลกได้ด้วยมือเรานะคะและหนังสือภาษาภาทีนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของพระราชาหูม้านะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะคะสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่เป็นความสามารถของเด็กๆนั่นเองค่ะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจความหมายนะคะของคำหรือยังอ่านออกเสียงคำไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถไปทบทวนได้เลยนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมาก

0: คือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตาม
2: มากมายทีเดียว
3: ใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่เนาะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: แม่แล้วอันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกตั้งหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้ว7มหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ

0: รีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุติชัยหรือคุณแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าตอนที่5ในวันนี้จะมีเนื้อหาอะไรนั้นนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปสังเกตวัฏจักรชีวิตของพริกเด็กๆรู้จักต้นพริกกันไหมครับทุกคนก็น่าจะเคยรู้จักนะครับกับต้นพริกมากันแล้วนะครับบางคนก็เคยกินนะครับเกิดอาการเผ็ดแสบเผ็ดร้อนเนาะพวกกินของเผ็ดอะไรแบบนี้นะครับแต่เราไปดูกันนะครับว่าวัฏจักรชีวิตของต้นพริกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยนี่คือพริกนะครับผลของพริกภายในผลนี้จะมีอะไรครับเด็กๆภายในผลพริกมีอะไรอยู่มีเมล็ดของพริกอยู่นั่นเองซึ่งเมล็ด

0: ของพริกนี้ก็จะเจริญเติบโตกลายเป็น
1: ต
0: ้
1: นอ่อน
0: กลายไปเป็นต้นอ่อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราได้รับการดูแลอย่างดีนะครับต้นอ่อนเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตกลายเป็น
1: ต
0: ้นโตเต็มที่นะครับเด็กๆสังเกตที่ต้นพริกมีอะไรอยู
1: ่
0: มีสีขาวๆแบบนี้นั่นคือส่วนของดอกของพริกนั่นเองนะแล้วส่วนของดอกนี้จะแปรเปลี่ยนไปเป็นอะไรครับ
1: ผล
0: กลายเป็นผลของพริกนั่นเองนะครับพริกเนี่ยที่เราได้เจอในตอนนี้เป็นสีเขียวแต่พริกเนี่ยที่เด็กๆเคยเจอมีสีอะไรบ้างรู้ไหมอาจจะเคยเจอสีแดงสีส้มก็แล้วแต่ว่าระยะเวลาในการเจริญเติบโตของผลพริกนั่นเองนะครับแล้วก็จะวนเวียนแบบนี้เป็นวัฏจักรชีวิตของต้นพริกแบบนี้นั่นเองครับเด็กๆนี่คือวัฏจักรชีวิตของพริกนะครับทีนี้คุณครูมีคำถามถามว่าวัฏจักรชีวิตของพริกเนี่ยเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่นักเรียนไปสร้างแบบจำลองหรือไม่อย่างไรถามก่อนว่าเหมือนไหมทุกกลุ่มบอกว่าเหมือนอ้าวแล้วเหมือนอย่างไรล่ะครับกลุ่มที่หนึ่งปกรณ์เหมือนอย่างไรลูก
2: นำเมล็ดมาเพาะครับ
0: นำเมล็ดมาเพาะเหมือนกันมีอะไรอีก
2: แล้วก็เป็นต้นอ่อนเหมือนกันครับ
0: เป็นต้นอ่อนเช่นเดียวกันเป็นอะไรครับ
2: มีดอกเหมือนกันครับ
0: อะไรนะครับ
2: มีดอกเหมือนกันครับ
0: มีดอกเหมือนกันแล้วสุดท้ายแล้วดอกกลายเป็น
2: ผลครับ
0: ดอกกลายเป็นผลอ้าวขอบคุณมากครับปกรณ์เก่งมากอ้าวแล้วเพื่อนคนอื่นมีแนวคิดอื่นไหมขอดูความคิดของกลุ่ม3บ้างลูกกลุ่ม3ว่าไงครับพวกเราบอกว่าเหมือนแล้วเหมือนอย่างไรนะ
3: เป็นพืชดอกเหมือนกันครับ
0: เป็นพืชดอกเช่นเดียวกันเห็นกลุ่ม4ยกมือด้วยขอหนึ่งอีกหนึ่งคำตอบลูกจักรพรรดิว่าไงครับเหมือนอย่างไรลูก
4: ในผลมีเมล็ดเหมือนกันครับ
0: มีผลและมีเมล็ดเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยครับทุกกลุ่มเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับก็คือว่าเหมือนกันนั่นแหละนะครับเด็กๆซึ่งเมื่อเมล็ดเนี่ยงอกแล้วก็เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าต้นกล้าก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นมีดอกมีผลนะครับหลังจากนั้นก็เมล็ดเนี่ยก็จะงอกแล้วก็เจริญเติบโตแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับทีนี้มาสู่กิจกรรมของเรากิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆทุกคนในห้องรบกวนอย่าส่งเสียงดังนะครับทุกๆกลุ่มเลยเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับวันนี้เนี่ยนำเสนอแบบจำลองและสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ผู้อื่นได้เข้าใจฉะนั้นในวันนี้เราจะต้องมีการนำเสนอชิ้นงานของพวกเรานั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือแบบจำลองที่เราได้ทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมานำเสนอเสร็จแล้วเราจะต้องสรุปให้ได้ว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนั่นเองครับซึ่งในใบกิจกรรมวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าเดิมนะครับเป็นหน้าที่89นั่นเองแต่วิธีทำวันนี้ทำอยู่ข้อที่5ข้อที่5บอกไว้ว่านำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นพร้อมเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างแบบจำลองและบอกแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นแน่นอนว่าเมื่อเรามีการนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยบางทีบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้เรานะครับนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นด้วยนะครับส่วนข้อที่6ในวันนี้ให้ร่วมกันพูดคุยและสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ได้นั่นเองครับวิธีทำมีอยู่ทั้งหมด2ข้อดังนี้เลยฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันจากคำถามนี้นักเรียนจะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างครับกลุ่ม2นำเสนออะไรครับวันนี
2: ้แบบจำลองค่ะ
0: แบบจำลองของอะไรครับ
2: วัฏจักรชีวิตของ
0: วัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่อะไรครับ
2: แต่ละกลุ่มสร้าง
0: ที่แต่ละกลุ่มสร้างหรือที่เราเลือกนั่นเองเก่งมากครับอ่ะเอามือลงลูกเอามือลงเจอคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับนำเสนอเกี่ยวกับนี่เลยแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหลังจากนั้นก็ให้เล่าปัญหาด้วยนะครับพร้อมกับบอกแนวทางที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราสร้างแบบจำลองนั่นเองแต่ละกลุ่มในตอนนี้นะครับก็ให้เตรียมปัญหาไว้นะครับว่าในวันนั้นเนี่ยเราพบเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับไปกันต่อนะครับหลังจากที่เรียนนำเสนอเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อครับเด็กๆนำเสนอเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อครับทำอะไรนะร่วมกันอะไรนะร่วมกันพูดคุยเพื่อครับนำเสนอแล้วเพื่อสรุปอะไรสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองครับถูกต้องนะครับร่วมกันพูดคุยและสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกครับทีนี้จำเกณฑ์ในการประเมินได้ไหมเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอผลงานของพวกเราฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเกณฑ์ในการประเมินในการนำเสนอด้วยนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งเกณฑ์มีอยู่ดังนี้1สบตาผู้ฟังอยู่ตลอดเพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจนั่นก็คือว่าเมื่อเรามานำเสนอที่บริเวณหน้าห้องของเราแล้วนะครับเราจะต้องมีการสบตาผู้ฟังด้วยนะครับในทุกๆคนเลยเพื่อให้เพื่อนๆในห้องนี้ฟังที่เราจะไปนำเสนอนั่นเองครับคุณครูก็จะดูว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็คุณครูก็จะได้ประเมินผลงานของพวกเราไปในตัวด้วยนะครับส่วนข้อที่2พูดนำเสนอให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยพูดจาได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดน้ำเสียงมั่นใจฉะนั้นในการออกมานำเสนอเนี่ยทุกคนจะต้องมีความมั่นใจในการนำเสนอนะครับแล้วก็พูดไม่ติดขัดด้วยนะครับแล้วก็จะได้คะแนนตามที่เราได้นำเสนอนั่นเองครับเอาละเกณฑ์ในการนำเสนอมีประมาณนี้นะครับเด็กๆทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสุ่มนะครับวันนี้ใช้ระบบการสุ่มนะสุ่มหมายเลขลำดับในการนำเสนอนะครับคุณครูมีบัตรภาพ1 2 3 4 5ซึ่งบัตรภาพเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลำดับในการนำเสนอซ่อนอยู่นะครับสมมติคุณครูเปิดเลข4เนี่ยก็คือให้กลุ่ม4นะครับสมมตินะให้กลุ่ม4ในการเลือกสมมติเปิดแผ่นป้ายนี้ไปแล้วก็จะมีหมายเลขข้างในซ่อนอยู่สมมติเป็นเลข2ก็คือลำดับในการนำเสนอคือลำดับที่2นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ออกมานำเสนอกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่นำเสนอสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้กลุ่มไหนนะครับที่นั่งเรียบร้อยครูจะให้เลือกก่อนทุกกลุ่มนะครับเพียบพร้อมดีมากเลยเอาละกลุ่มไหนที่พร้อมก่อนครูเห็นกลุ่ม2เนี่ยนั่งเรียบร้อยก่อนเพื่อนเลยฉะนั้นกลุ่ม2มีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายครับเลือกแผ่นป้ายไหนดีเลือกมา1ใช่ไหมดูนะเบอร์1เนี่ยจะได้ลำดับการนำเสนอที่เท่าไหร่โอ้โหลำดับสุดท้ายเลยนะครับกลุ่ม2นำเสนอลำดับสุดท้ายกลุ่มที่เรียบร้อยถัดมาคือกลุ่มแรกครับกลุ่มที่1เลือกเบอร์อะไรครับเอาตกลงกันเร็วเบอร์5นะเบอร์5มาน ำเสนอเป็นกลุ่มที่เท่าไรกลุ่มที่3จำลำดับได้นะกลุ่มที่เรียบร้อยถัดมาคือกลุ่ม3ครับเลือกเบอร์2อ่ะมาดูเบอร์2ฮึบอ๋อก็ยังอยู่ที่ลำดับที่2เหมือนเดิมนะครับเอาละเหลือกลุ่ม4กับ5กลุ่ม5เรียบร้อยก่อนกลุ่ม5เลือกเบอร์อะไรครับ
5: 3
0: เลือกเบอร์3นำเสนอลำดับ4และกลุ่ม4จะเป็นลำดับที่
5: 2
0: ที่1ไงเหลือเลขอะไรล่ะเหลือเลข1เดี๋ยวเรามาสรุปลำดับอีกทีนึงนะกลุ่ม1ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
5: 3
0: นำเสนอลำดับ3กลุ่ม2ลำดับที่
5: 5
0: กลุ่ม3ลำดับที
5: ่2
0: กลุ่ม4ลำดับที
5: ่
0: ไม่มีโอกาสเลือกไม่เป็นไรและกลุ่ม5ลำดับที่4อ่ะเตรียมพร้อมนะครับเด็กๆนำเสนออะไรบ้างคุณครูบอกไปแล้วว่านำเสนอแบบจำลองของพวกเราโดยนะครับนักเรียนในกลุ่มเนี่ยอาจจะออกมานำเสนอมากกว่า1คนก็ได้นะครับเข้าใจไหมไม่จำเป็นต้องออกมาเพียง1คน2คน3คน4คนหรือออกมาทั้งกลุ่มก็สามารถออกมาได้นะครับแล้วนำเสนออะไรบ้างนำเสนอวัฏจักรชีวิตของพืชที่เราเลือกไปเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นด้วยนะครับอ่ะตกลงตามนี้นะในตอนนี้อ่ะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งอ่ะอย่าเพิ่งตกลงกันนะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการเตรียมตัวอยู่นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งจับอุปกรณ์นะครับอ่ะกลุ่ม4กับกลุ่ม5เก็บก่อนลูกกลุ่ม4กับกลุ่ม5เก็บก่อนนะถ้าคุณครูบอกว่าให้นำของที่จะไปนำเสนอเอาขึ้นมาได้คุณครูก็จะบอกให้นำขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลาในการเตรียมตัวอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเด็กๆเอาละหลังจากที่เราได้เลือกนะครับลำดับการนำเสนอวันนี้แล้วกิจกรรมของปลายทางนั่นก็คือของนักเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับแนวทางในการแก้ปัญหาส่วนข้อที่2นะครับให้ร่วมกันพูดคุยและก็สรุปวัฏจักรชีวิตพืชดอกให้ได้ครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูนะครับได้เลือกนะครับนักเรียนออกมานำเสนอหน้าห้องโดยการสุ่มโดยการเลือกก็แล้วแต่นะครับบริบทของห้องเรียนได้เลยครับจากนั้นก็ให้นักเรียนได้นำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมกับเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับส่วนข้อที่2เมื่อนักเรียนได้ออกมาเล่านะครับแบบจำลองเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยเพื่อสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะครับแต่ละกลุ่มนำเสนอแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนนี้นะครับให้ทุกกลุ่มนำแบบจำลองของตนเองขึ้นมาได้เลยแล้วตรวจสอบสิว่าแบบจำลองของพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะในการซ่อมแซมผลงานของตนเองก่อนนะครับมาตรวจสอบสิว่าสื่อของเราเนี่ยพร้อมหรือไม่แล้วก็อีกอย่างนึงเตรียมสมาชิกที่จะมานำเสนอได้เลยใครจะออกมานำเสนอบ้างตอนนี้ให้เลือกได้เลยหรือสามารถออกมาทั้งกลุ่มได้ยิ่งดีครับเดี๋ยวครูจะไปเดินดูนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างพยายามติดนิดนึงมันติดอยู่นะมันติดอยู่เดินมาดูได้ซ่อมแซมซ่อมแซมงานชิ้นงานของเราให้ดีเนี่ยพยายามกดลงไปอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็ติดเองเนี่ยเห็นไหมพร้อมไหมกลุ่มนี้อ่ะติดมันแน่นๆติดมันแน่นๆเลยกลุ่ม4มีชิ้นส่วนหลุดนิดหน่อยเนาะแต่แก้ไขแล้วนะโอเคแก้ไขแล้วกลุ่ม5ล่ะกลุ่ม5ซ่อมแซมผลงานของเราหรือยังอันนี้หัวลูกศรซ่อมไม่ได้ยังไงได้นี่ไงเราก็ติดให้แน่นน่าจะอยู่แล้วตอนนี้เด็กๆเนี่ยตอนนี้เด็กๆเตรียมพร้อมแล้วหรือยังครับให้เตรียมสมาชิกที่จะมานำเสนอได้เลยมาทั้งกลุ่มได้ไหนเหลืออะไรมาเนี่ยมาช่วยกันกดสิ
6: หัวใจมันจะหลุด
0: มาช่วยกันกดสิลูก
6: หัวใจมัน
0: น่าจะแน่นแล้วเนี่ยน่าจะแน่นแล้วไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ลูกพอแล้วนะเอาละน่าจะมีความพร้อมแล้วนะครับเด็กๆ

0: อ้าวยังเหรออ่ะให้เวลาอีก2นาที
1: ไอ้กีฬาคุณแบงค์ว่าทำไมคุณแบงค์ไม่ติดอันนี้
0: อะไร
1: ไอ้กีฬาคุณแบงค์ว่าทำไมคุณแบงค์ไม่ติด
2: เขาไม่ได้เรียกว่าด่าเขาเรียกว่าถาม
0: นี่นี่นี่นี่กลุ่ม4กลุ่ม4เบาๆกลุ่ม4อ่ะเล่งมือเล่งมือเล่งมือโลกเรายังเหลือกิจกรรมอีกอยู่นะเล่งมือนิดนึงอ้าวหลุดเลยเธอก็กดสิบีบให้มันลงไปบีบให้มันติดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดแล้วตอนนี้น่าจะหมดเวลาในการเตรียมตัวในการนำเสนอแล้วทุกกลมทุกกลมกลับไปนั่งที่ตนเองนับหนึ่งนับ2นับ3นับ4และนับ5ทุกคนวางอุปกรณ์ลงกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับขอเชิญกลุ่ม4ออกมาครับโอ้โหมากันครบทุกคนเลยมาดีมากอ้าวใครจะเป็นคนถือผลงานใครจะเป็นคนเล่าแนะนำตัวสั้นๆนะเอาชื่อจริงก็ได้ลูกชื่อเล่นก็ได้นะพร้อม3 2 1ทุกคนกลุ่มอื่นๆกลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4เอ้ยกลุ่ม5ตอนนี้หันหน้ามาทุกคนหันหน้ามาถ้ามีผู้พูดไม่มีผู้ฟังนะครับมันไม่มีความหมายนะครับฉะนั้นมาฟังเพื่อนในการเล่านำเสนอแบบจำลองได้เลยอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพรรดิลิคำลบครับชื่อเล่นชื่อ
0: แนะนำซิว่ามีใครบ้าง
3: มีทีมีผมมีข้าวหอมมี
0: ข้าวหอม
3: เจด้ามีเกียร์ไนท์มีออร์แกน
0: และออร์แกนอ่ะทีนี้เราจะมานำเสนออะไรครับ
3: วัฏจักรของต้นแตงกวาครับ
0: เล่าเลยต้นแตงกวาเป็นอย่างไรครับ
3: เมล็ด
0: เริ่มจากเมล็ด
3: เป็นต้นอะไรครับอ่อนครับ
0: กลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนกลายเป็น
3: ต้นเต็มวัยครับ
0: เล่าต่อไปเลย
3: ต้นตัวเต็มวัยที่มีดอก
0: มีดอกกลุ่ม3กลุ่ม
3: 3ต้นโตเต็มวัยที่มีผล
0: ต้นโตเต็มที่พร้อมมีอะไรครับ
3: มีเมล็ดครับ
0: พร้อมมีผลแล้วก็
3: เมล็ดครับ
0: เมล็ดทีนี้ดีมากก็ประมาณครับของผลงานเพื่อนๆนะครับของห้องต้นทางและของห้องปลายทางนะครับได้ผลเหมือนกับเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆต้นทางไหมครับทีนี้นำเสนออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือปัญหาโลกเล่าสิว่าเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นไหมกลุ่มเรามีปัญหาอะไรบ้าง
3: ดินน้ำมันจะหมดครับ
0: มีอะไรนะครับ
3: ดินน้ำมันจะหมดครับ
0: อ๋อดินน้ำมันจะไม่พออ้าวแล้วเราแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
3: ยืมเพื่อนครับ
0: อาจจะยืมเพื่อนมีปัญหาอื่นอีกไหมไม่มีแล้วขอบคุณมากครับกลุ่มซีทุกกลุ่มทุกกลุ่มนี่กลุ่ม1 2 3 5ขอให้กลุ่มที่1นะครับชื่นชมเพื่อนนะครับขอตัวแทน1คนได้เลยตะวันกล่าวชื่นชมเพื่อนกลุ่มที่4ให้ครูหน่อยครับนำเสนอได้เป็นยังไง
4: ดีมากครับ
0: นำเสนอได้ดีมากขอบคุณมากกลุ่ม4ขอบคุณลูกกลุ่ม4ขอบคุณกลุ่ม4กลับไปนั่งที่ได้ทุกคนปรบมือกับเพื่อนครับกลุ่มแรกกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่อะไรกลุ่มลำดับที่2นั่นก็คือกลุ่มไหนครับกลุ่ม3มาเลยครับเชิญมาเลยมาเลยนำผลงานไว้ตรงกลางนำผลงานไว้ตรงกลางกลุ่ม3พร้อมไหมครับ
5: พร้อมค่ะ
0: ทุกกลุ่มตอนนี้หันหน้ามาครับทุกกลุ่มหันหน้าฟังเพื่อนด้วยถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สวัสดีก่อนแนะนำตัว
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภควรัญจาราอุรัต

0: มีเพื่อนมีเป็นนี่
1: มีปีโป้ค่ะ
0: ครับปีโป้แล้วก็ใครมีใครครับ
1: เมย์
0: มีน้องเมย์แล้วก็ใครครับและก็กัปตันเล่าสิว่ากลุ่ม3ของพวกเราเนี่ยได้นำเสนอแบบจำลองของพืชอะไรครับ
1: ข้าวโพดค่ะ
0: ข้าวโพดเล่าได้เลยครับวัฏจักรชีวิตของข้าวโพดเป็นอย่างไรเล่าเลยครับเริ่มจากอะไรครับ
1: เริ่มจากเมล็ดค่ะ
0: เริ่มจากเมล็ดกลายเป็น
1: ต้นกล้า
0: เป็นต้นกล้าหรือต้นอ่อนแล้วก็เป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: เราข้ามตรงนี้ไปอันนี้ต้นอะไร
1: อันนี้ต้นอ่อนค่ะ
0: ต้นต้นแบบใหญ่ขึ้นมาเนาะแล้วก็กลายเป็นอะไรครับ
1: เป็นต้น
0: แล้วก็กลายเป็นต้นที่มีอะไรครับ
1: ต้นยอดเป็นยอด
0: กลายเป็นต้นที่มีดอกแล้วลำดับถัดไปกลายเป็นอะไรครับมีอะไร
1: ออกผลค่ะ
0: แล้วก็มีผลนั่นเองแล้วก็จะเป็นไงวนเวียนแบบนี้กลายเป็นอะไรครับ
1: เป็นข้าวโพดค่ะ
0: กลายเป็นข้าวโพดอีกทีนึงนะครับก็จะวนเวียนแบบนี้อีกทีนี้กลุ่ม3เล่าปัญหาให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าปัญหาของเรามีอะไรบ้างลูกมีไหมกัปตันมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: กลุ่มนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปขอให้เพื่อนกลุ่มที่2ตัวแทน1คนกล่าวชื่นชมเพื่อนด้วยครับดาเนียได้เลยลูกเพื่อนนำเสนอได้เป็นอย่างไรครับ
2: นำเสนอดีค่ะ
0: นำเสนอได้ดีกลุ่ม3กล่าวขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะกลับไปนั่งที่ได้ขอบคุณมากปรบมือกับเพื่อนครับผ่านไปแล้วนะครับ2กลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มลำดับที่3นั่นคือกลุ่มไหนกลุ่มที่1เชิญครับมาประกอบเป็นคนนำเสนออ่ะเพื่อนๆในห้องหันหน้ามาครับเพื่อนในห้องหันหน้ามาอ้าวกลุ่ม1พร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วเริ่มเลยแนะนำตัวก่อน
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกอบเถิดสันเทียครับชื่อเล่นชื่อน้องมิกกี้ครับ
0: แนะนำสมาชิกในกลุ่มมีใครบ้างลูก
3: สมาชิกในกลุ่มมีกุลครับมีตะวัน
0: ครับผม
3: มีจันเจ้า
0: ครับและ
3: มีและมีใบพลูครับ
0: และใบพลูวันนี้หนูจะมานำเสนอวัฏจักรชีวิตของอะไรครับ
3: วัฏจักรชีวิตของ
0: ต้นอะไรครับ
3: ต้นข้าวครับ
0: ต้นข้าวเริ่มเล่าได้เลยครับเป็นอย่างไรต้นข้าว
3: เริ่มตั้งแต่เมล็ดครับ
0: เริ่มตั้งแต่เมล็ดเมล็ดกลายเป็นอะไรครับ
3: ต้นกล้าครับหรือว่าต้นอ่อน
0: เมล็ดกลายเป็นต้นกล้าคุณครูมีไม้มีอะไรให้คุณมีไม้ให้ใช้ไม้ชี้นิดนึงกลายเป็นอะไรครับ
3: ต้นอ่อนหรือว่าต้นกล้าครับ
0: ต้นอ่อนต้นกล้าเป็นอะไรครับ
3: เป็นต้นโตเต็มวัยครับ
0: ไหนโตเต็มวัยอันไหนลูกชี้ให้ถูกใช่ไหม
3: อะไร
0: ต้นนี้แล้วหลังจากนั้นมีอะไรขึ้นมาลูก
3: มีดอกครับ
0: มีดอกแล้วเป็นอะไรต่อ
3: มีผลครับ
0: มีผลภายในผลมีอะไรอยู
3: ่มีเมล็ดครับ
0: ภายในผลมีเมล็ดอยู่ดีมากนะครับก็จะวนเวียนนะครับเป็นวัฏจักรแบบนี้นั่นเองครับเอาละทีนี้กลุ่มที่1ช่วยเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยครับว่ามีปัญหาอะไรไหม
3: ดินน้ำมันไม่พอครับ
0: ดินน้ำมันไม่พอแล้วหนูแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
3: ยืมกลุ่มอื่นครับ
0: ยืมกลุ่มอื่นแล้วนอกจากการดินน้ำมันไม่พอเนี่ยมีปัญหาอื่นอีกไหมหมดหรือยัง
3: หมดแล้วครับ
0: ปัญหามีเพียงประมาณนี้โอเคครับทีนี้กลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนกล่าวชื่นชมเพื่อนครับใช้ไมค์เลยครับเล่าสิว่าเพื่อนนำเสนอได้เป็นอย่างไรครับลูก
3: นำเสนอได้ดีคร
0: ับ นำเสนอได้ดีนะครับกลุ่ม1กล่าวขอบคุณเพื่อนครับ
3: ขอบคุณครับ
0: กลับไปนั่งที่ได้ขอบคุณมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนี่พวกเธอตลกอะไรกันเนี่ย

0: ฮะเหลือกลุ่มไหนกลุ่มที่ถัดไปคือกลุ่มที่5เชิญครับใครจะมาบ้างอ่ะมาเลยมานี่มานี่มานี่มานี่มานี่วันใหม่มาตรงนี้วันใหม่มาตรงนี้นี่นี่นี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเบาเสียงหน่อยลูกขยับเข้ามาใกล้ๆกันขยับเข้ามาใกล้ๆกันสอนกันก็ได้เข้ามาพี่มอสเข้ามาอีกลูกพี่มอสเบิร์นเข้ามาอีกกลุ่มที่ห้านะครับแนะนำตัวหน่อยครับ
1: หนูชื่อวันใหม่ค่ะ
0: กลุ่มที่ห้ามีสมาชิกคือคนนำเสนอคือวันใหม่อ่ะและแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับว่ามีใครบ้าง
1: มีแก้วตาค่ะ
0: แก้วตาก
1: ิ่งก้าวค่ะ
0: มีกิ่งก้าว
1: มีมอสค่ะ
0: มีมอส
1: มีเบิร์นค่ะ
0: เบิร์นและ
1: สตางค่ะ
0: และสตางนั่นเองอ่ะในวันนี้กลุ่มที่5หนูจะมานำเสนอแบบจำลองของพืชอะไรครับ
1: มะม่วงค่ะ
0: ต้นมะม่วงอ่ะเริ่มเล่าได้เลยต้นเป็นยังไงครับ
1: เมล็ดค่ะ
0: เริ่มจากเมล็ด
1: เดี๋ยวต้น
0: โทษทีใช้ชี้ด้วยชี้ให้หน่อยชี้ให้หน่อยเอาใหม่ครับเริ่มจากเมล็ด
1: ค่ะ
0: กลายเป็น
1: ต้นอ่อน
0: กลายเป็นต้นอ่อน
1: กลายเป็นต้นโตเต็มที่ที่พร้อมมีดอก
0: เต็มที่แล้วก็มี
1: ดอก
0: มีดอกด้วย
1: แล้วก็มีอะไรครับผลค่ะ
0: แล้วก็มีผลด้วยแบบนี้เลยนะครับนี่คือวัฏจักรชีวิตของต
1: ้
0: นมะม่วงนั่นเองนะครับแล้วกลุ่ม5หนูมีปัญหาอะไรบ้างครับเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: ดินน้ำมันจะหลุดออกจากแผ่น
0: ดินน้ำมันจะหลุดแล้วหนูแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: กดให้แน่นกว่าเดิมค่ะ
0: กดให้แน่นกว่าเดิมมีปัญหาอื่นอีกไหม
1: ดินน้ำมันไม่พอ
0: ดินน้ำมันไม่พอหนูแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
1: ไปยืมกลุ่มอื่นค่ะ
0: ไปยืมกลุ่มอื่นปัญหาหมดหรือยัง
1: หมดค
0: ่
1: ะ
0: หมดแล้วกลุ่มนี้มีทั้งหมด2ปัญหานะครับพร้อมบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาละทีนี้กลุ่มที่4นะครับขอตัวแทน1คนกล่าวชื่นชมเพื่อนหน่อยครับ
2: นำเสนอผลงานได้ดีค่ะ
0: นำเสนองานได้ดีขอบกลุ่ม5กล่าวขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะกลับไปนั่งที่ได้ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับและกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มที่2เชิญเลยครับกลุ่มที่2เชิญเลยมามาขยับเข้ามาอีกลูกอะไรหลุดอะไรหลุดนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรถือก็ได้ถือก็ได้เข้ามาอีกกลุ่มที่2ลูกพร้อมไหม
4: พร
0: ้
4: อม
0: เพื่อนๆในห้องพร้อมไหมครับเพื่อนๆห้องต้นทางพร้อมไหมครับพร้อมฟังเช่นเดียวกันกลุ่มที่2แนะนำตัวเลยครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาเนียนามวิกพันธ์ชื่อเล่นชื่อดาเนียค่ะ
0: แนะนำสมาชิกในกลุ่มให้ฟังหน่อยครับ
5: มีอีฟกล้าการแล้วก็เจ้านายค่ะ
0: สมาชิกกลุ่มนี้นะครับมีประมาณนี้นะแล้ววันนี้หนูจะมานำเสนอแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของอะไรครับ
5: ต้นมะพร้าวค่ะ
0: ต้นมะพร้าวเล่าให้ครูฟังหน่อยครับว่า
5: ค่ะ
0: เริ่มจากเป็นเมล็ดแล้วเป็นอะไรต่อ
5: ต้นอ่อนค่ะ
0: ไล่ไปเลยลูก
5: ต้นโตเต็มที่
0: ครับต้นโตเต็มที
5: ่ต้นโตเต็มที่ที่มีดอกค่ะ
0: ต้นโตเต็มที่ที่มีดอกแล้วก็มีอะไรครับ
5: ผลค่ะ
0: แล้วก็มีผลแล้วผลนี้ก็จะมีอะไรอยู่
5: เมล็ดค่ะ
0: ผลนี้ก็จะมีเมล็ดอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเป็นแบบนี้เป็นไง
5: ตลอด
0: เป็นแบบนี้ตลอดไปนั่นเองนะครับเอาละทีนี้กลุ่มที่2ลูกมีปัญหาอะไรบ้างครับช่วยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
5: ดินน้ำมันไม่พอค
0: ่
5: ะ
0: ปัญหาเหมือนกันนะครับดินน้ำมันไม่พอแล้วหนูแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
5: ยืมกลุ่มอื่นค
0: ่
5: ะ
0: ยืมกลุ่มอื่นแล้วปัญหาหมดหรือยัง
5: ดินน้ำมันจะหลุดออกจากแผ่นค่ะ
0: ดินน้ำมันจะหลุดเช่นเดียวกันแล้วหนูแก้ไขปัญหายังไงครับ
5: กดให้แน่นค่ะ
0: กดให้แน่น

0: ัญหาหมดแล้วหรือยัง
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายแล้วกล่าวชื่นชมเพื่อนหน่อยครับกล่าวได้เลยลูกกลุ่ม5กลุ่ม2นำเสนอได้เป็นยังไงลูก
2: นำเสนอได้ดีมากครับ
0: นำเสนอได้ดีมากมีอย่างอื่นอีกไหมหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับกลุ่มที่2กล่าวขอบคุณกลุ่ม5ครับ
3: ขอบคุณค
0: ่
3: ะ
0: เอาละกลับไปนั่งที่ได้ขอบคุณมากปรบมือให้กับตนเองทุกคนครับปรบมือให้กับตนเองทุกคนเก่งมากเลยนะครับทุกๆกลุ่มเก็บผลงานตนเองให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวครูจะนำผลงานเหล่านี้ไปตรวจให้คะแนนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาที่คุณครูทุกคนหันหน้ามาที่คุณครูทุกกลุ่มเลยกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม4และก็กลุ่ม5ทุกคนหันหน้ามานะครับคุณครูนะครับขอกล่าวชื่นชมทุกๆกลุ่มเลยนะครับสามารถออกมานำเสนอผลงานของพวกเราได้ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็สามารถนำเสนอปัญหาพร้อมกับแนวทางในการแก้ปัญหาได้ดีเลยครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างไรบ้างครับช่วยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเราต่อไปเลยนะครับทีนี้เรามาทบทวนนะครับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกแต่ละชนิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูของมะม่วงก่อนมะม่วงเนี่ยเริ่มจากอะไรครับเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนกลายเป็นต้น
4: โตเต
0: ็มที่มีดอกและก็มีผลนั่นเองครับนี่คือการเจริญเติบโตของมะม่วงครับแตงกวาล่ะเป็นอย่างไรก็คล้ายๆกันนะครับเด็กๆขออนุญาตไปเร็วเลยนะเริ่มจากผลภายในผลมีเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนเป็นต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่มีดอกแล้วก็ติดผลออกมาแบบนี้นั่นเองครับข้าวโพดก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากข้าวโพดแบบนี้เนาะแล้วก็เราแกะเมล็ดของเขาเนี่ยออกมาปลูกนะครับมาเพาะกลายเป็นต้นกล้าต้นกล้ากลายเป็นต้นต้นที่โตขึ้นโตเต็มที่จนมีดอกแล้วก็มีผลออกมาแบบนี้นั่นเองครับมะพร้าวก็เช่นเดียวกันนะครับมะพร้าวก็เช่นเดียวกันเลยและสุดท้ายนะครับของต้นข้าวเนาะเมล็ดข้าวกลายเป็นต้นกล้ากลายเป็นต้นที่สูงแบบเต็มไร่เลยนะครับมีดอกแล้วก็มีผลนั่นเองครับทีนี้อภิปรายเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกครับถามว่าพืชดอกแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรชีวิตหรือไม่เป็นไหมครับเป็นวัฏจักรชีวิตไหมพืชดอกทั่วๆไปเลยเป็นไหมครับตอบพร้อมกันเป็นไหมครับทุกกลุ่มตอบว่าอะไรครับทุกกลุ่มตอบว่าเป็นนะครับเป็นวัฏจักรชีวิตการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรชีวิตเนื่องจากว่าพืชดอกเนี่ยเมื่อเราปลูกด้วยเมล็ดก็จะงอกกลายเป็นพืชต้นใหม่เจริญเติบโตมีดอกมีผลและก็มีเมล็ดอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบรูปแบบคงที่นะครับหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับข้อถัดไปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของพริกหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมครับเหมือนอย่างไรขอ1คนอธิบายจักรพรรดิอธิบายให้ครูฟังหน่อยครับเริ่มจากอะไรครับ
5: เมล็ดครับ
0: เล่าเลยเริ่มจากเป็นเมล็ดแล้วอะไรต่อ
5: เป็นต้นกล้าครับ
0: ครับ
5: เป็นต้นโตเต็มวัยครับ
0: ต้นโตเต็มที่ยังไงต่อครับ
5: แล้วเป็นต้นเป็นต้นที่มีดอกครับ
0: มีดอกแล้วเป็นอะไรต่อสุดท้าย
5: เป็นต้นที่มีผลครับ
0: มีผลแล้วผลนี้ภายในผลมีอะไรอยู
5: ่เมล็ดครับ
0: ภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับขอบคุณมากครับจักรพรรดิก็เหมือนกันนั่นเองนะครับเริ่มจากที่เพื่อนได้เล่ามานั่นเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบคงที่เหมือนกับชีวิตวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองครับให้ดูอีกหนึ่งครั้งวัฏจักรชีวิตของพริกนะครับก็

0: เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเริ่มจากเรานำผลของพริกนะครับผลของพริกเนี่ยมาแกะดูข้างในเราก็จะพบเมล็ดอยู่ซึ่งเราก็จะนำเมล็ดนี้ไปเพาะปลูกจนได้ต้นกล้าต้นกล้ากลายเป็นต้นตัวเต็มที่พร้อมมีตอกแล้วก็ติดผลให้เราสามารถนำไปปลูกใหม่ซ้ำๆแบบนี้ได้จนเป็นวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับกลุ่ม3กับกลุ่ม4ไม่เล่นกันโลกกลุ่ม3กับกลุ่ม4ไม่เล่นกันกลุ่ม5กลุ่ม5หันหน้ามาครับยังไม่หมดนะเนื้อหาของเราเนี่ยอ้าวแล้ววัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มจากเมล็ดทุกครั้งไหมจำเป็นไหมครับใครบอกว่าจำเป็นยกมือยังมีบ้างประปายโอ้ยมีส่วนมากเลยใครบอกว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเมล็ดก็ได้มีความคิด2แบบนะครับบางคนบอกว่าจำเป็นจะต้องเริ่มจากเมล็ดก่อนนะถึงจะเป็นวัฏจักรได้แต่บางคนบอกว่าไม่ต้องก็ได้ขั้นไหนก็ได้ก็สามารถกลายเป็นวัฏจักรได้เช่นเดียวกันไหนขอคำอธิบายหน่อยกลุ่มที่บอกว่าจะต้องเริ่มจากเมล็ดไหนใครยกมือบอกว่าจะต้องเริ่มจากเมล็ดบ้างขอดูมืออีกครั้งครับขอดูมืออีกครั้งแล้วคุณครูขอเหตุผล1คนใครจะตอบครับดาเนียตอบได้ไหมดาเนียลองตอบดูสิลองพูดได้เลยลูกทำไมต้องเริ่มจากเมล็ดเท่านั้นลูก
1: เพราะว่าถ้าไม่เริ่มจากเมล็ดไม่มีอย่างอื่นแทนเมล็ดได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือว่าถ้าไม่ได้เริ่มจากเมล็ดขั้นอื่นๆก็จะไม่สามารถมีได้เอาแล้วกลุ่มที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเมล็ดล่ะขอเหตุผลหน่อยอ่ะให้กัปตันตอบกัปตันขอเหตุผลหน่อยลูกทำไมหนูคิดว่าไม่ต้องเริ่มจากเมล็ดก็ได้ทำไมล่ะครับ
2: เพราะว่าถ้าไปขุดต้นกล้ามาปุ๊บเราสามารถต่อได้เลยครับ
0: อ๋อเหตุผลของเพื่อนบอกว่าเริ่มจากต้นกล้าก็ได้นะแล้วต้นกล้าเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตเป็นแบบนี้จนมีเมล็ดใช่ไหมนี่คือความคิดของเพื่อนอีกแบบหนึ่งแล้วเพื่อนๆไปทางนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างกับเพื่อนต้นทางไหมถ้ามีนะครับช่วยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบของครูเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัฏจักรชีวิตพืชดอกนะครับแต่ละชนิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเมล็ดฟังนะทุกคนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเมล็ดซึ่งสอดคล้องกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเมล็ดเก่งมากเลยนะครับจะเริ่มจากช่วงเวลาใดก็ได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับเริ่มจากต้นโตเต็มที่ได้ไหมเริ่มได้ครับเริ่มจากต้นที่มีดอกได้ไหมเริ่มได้เริ่มจากต้นที่มีผลได้ไหมได้นะครับฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเมล็ดเท่านั้นนะให้เด็กจำไว้นะครับทุกๆคนเลยให้ดูอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เพื่อนบอกเริ่มจากต้นกล้าที่ครูวงรูปวงกลมสีแดงไว้เริ่มจากต้นกล้าก็ได้ต้นกล้ากลายไปเป็นต้นอะไรครับต้นโตเต็มที่มีดอกติดผลผลมีเมล็ดนำมาเพาะเป็นต้นกล้าเห็นไหมแสดงว่าสามารถเริ่มจากตรงไหนก็ได้ครับคำถามสุดท้ายนักเรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างกลุ่ม Cเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างลูก
3: หากู้คำเด็กขาดกอง
4: ปลูกพืชขายครับ
0: เอานำไปปลูกพืชขายความคิดดีมากเลยนะครับมีความคิดอื่นอีกไหมเห็นกัปตันยกมือกัปตันขอให้ผลอีกสักข้อลูก
5: ปลูกไว้กินเองครับ
0: นำไปปลูกพืชไว้กินเองใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกครับมีไหมไม่เป็นไรนะครับเรามาดูเฉลยกันเลยเราสามารถนำความรู้ที่เราเรียนเนี่ยนำไปใช้ก็คือในการปลูกพืชดอกให้มีดอกแล้วเราก็จะเก็บเมล็ดเหล่านี้เนี่ยเอาไว้แล้วก็นำไปปลูกเพื่อเพิ่มขยายเผ่าพันธุ์ของพืชชนิดนั้นๆให้เยอะขึ้นมีผลอย่างไรเราก็อาจจะนำผลไปกินไปรับประทานไปขายในแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนั่นเองครับทีนี้

0: ลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของมะม่วงอ้าวคุณครูนำมาทำไมก็คือว่าในภาพนี้เนี่ยมันมีลำดับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องอยู่สังเกตดีๆเราต้องเอาอะไรสลับกับอะไร
1: เอา
0: ไม้
1: สาม
0: อ้าวขอ1คนอธิบายให้ครูฟังหน่อยอ้าวปากกอนปากกอนเอาอะไรสลับอะไรดีต้องเรียนเป็นยังไง
2: เอาต้นโตเต็มที่กับเมล็ดมาสลับกันครับ
0: เดี๋ยวครูชี้ให้นะเอาต้นโตเต็มที่อันนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: สลับกับอะไรครับ
2: เมล็ดครับ
0: สลับกับเมล็ดแล้วสลับอะไรอีกครับครบยังสมมติอันนี้ไปอยู่ตรงนี้แล้วนะอันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้ว
2: เอาอันที่มีผลสลับกับมีดอกครับ
0: ถูกต้องครับเก่งมากเลยปากกอนนั่นก็คือเราจะนำเมล็ดเนี่ยมาสลับกับต้นโตเต็มที่แล้วก็นำต้นที่มีผลมาสลับกับต้นที่มีดอกก็จะกลายเป็นวัฏจักรที่สมบูรณ์นั่นเองเก่งมากเลยหาข้อหาจุดผิดพลาดได้ยอดเยี่ยมเลยครับมีอีกนะมีอีกแตงกวาใครจะตอบข้อนี้ครับโอ้โหให้กลุ่มหมื่นบ้างจักรพรรดิกับตันเนี่ยตอบบ่อยแล้วอ่ะกลุ่ม5บ้างวันไหนสลับอย่างไรดีครับคิดก่อนนะสลับอย่างไรดี
3: เอาเมล็ดสลับเอาภาพที่1เอาภาพที่3สลับกับภาพที่1ค
0: ่
3: ะ
0: เงียบหน่อยเงียบหน่อยคุณครูไม่ได้ยินเสียงวันใหม่ตอบอีก1ครั้งครับ
3: เอาภาพที่3
0: ภาพ3ภาพนี้ใช่มั้ย
3: ภาพนี้ค่ะ
0: ภาพนี้ภาพนี้ครับสลับอย่างไร
3: สลับกับภาพข้างสลับกับภาพที่1ค่ะ
0: สลับกับภาพที่มีผลอ่ะปึ๊บมาตรงนี้แล้วเอ๊ะแล้วสลับอะไรต่อ
3: แล้วก็สลับต้นอ่อนไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: สลับจากต้นโตเต็มที่
3: มาอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: มาอยู่ตรงนี้แทน
3: แล้วก
0: ็อ๋ออ่ะขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะเริ่มจากเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนใช่มั้ยแล้วนําภาพนี้เนี่ยมาสลับแทนตรงนี้ซะแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แทนใช่ไหมก็จะกลายเป็นวัฏจักรชีวิตที่สมบูรณ์นั่นเองเริ่มจากเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนมาต้นโตเต็มที่มีดอกแล้วก็มีผลไงสลับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แนวทางในการจัดลำดับได้เลยครับทีนี้มาดูของข้าวโพดใครจะตอบข้อนี้ครับตะวันตะวันช่วยครูหน่อยสลับอย่างไรดีตะวันตะวันสลับอย่างไรครับคิดก่อนคิดก่อนมันผิดพลาดตรงไหนเอาอะไรมาสลับดิ
2: เอาเมล็ดอยู่ตรงภาพที่1
0: เอาเมล็ดมาสลับกับภาพนี้สมบูรณ์หรือยังถูกต้องครับตะวันเก่งมากเอาเมล็ดมาสลับกับต้นโตเต็มที่ที่มีดอกก็จะกลายเป็นวัฏจักรชีวิตที่สมบูรณ์นั่นเองครับใครจะตอบของมะพร้าวอ้าวให้กลุ่ม2ด้านเนี้ยด้านเนี้ยสลับอย่างไรลูกดูสิด้านเนี้ยสลับอย่างไรดี
4: เอาภาพที่4ไปอยู่ภาพที่1ค่ะ
0: เอ๊ะภาพที่4คือภาพไหนครับบอกคุณหน่อย
4: นั้นค่ะซ้ายล่างค่ะ
0: นี่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ด้านเนี้ยด้านเนี้ยบอกขั้นเลยเอาขั้นไหนสลับขั้นไหนเริ่มจาก
4: เอาขั้นที่4สลับกับขั้นที่1ค่ะ
0: เอ๊ะคุณครูงงกับขั้นหนูบอกเลยว่าอะไรอันนี้เป็นเมล็ดใช่ไหมอันนี้เป็นต้นอ่อนอันนี้เป็นอะไร
4: ต้นโตเต็มที่
0: ต้นจะกำจะโตเต็มที่อันนี้ต้นที่มี
4: ดอก
0: แล้วก็ต้นที่มี
4: โพ
0: ต้องบอกแบบนี้ซันดาเนียบอกว่าเอาภาพขั้นไหนสลับขั้นไหนบอกใหม่สิ
4: เอาเมล็ดสลับกับดอกค่ะ
0: เมล็ดสลับกับดอกสลับเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับสลับแล้วนะสมมติสลับแล้ว
4: เอาผลสลับกับต้นโตเต็มที่ค่ะ
0: อะไรนะ
4: เอาต้นอ่อนสลับกับต้นโตเต็มที่ค่ะ
0: ต้นอ่อนสลับกับต้นโตเต็มที่โอเคแล้วก็เหลืออะไรครับดอกสลับแล้วใช่ไหมแสดงว่าไอ้ภาพนี้มาแทนภาพนี้เรียบร้อยถูกต้องครับขอบคุณมากเลยก็จะกลายเป็นวัฏจักรชีวิตที่สมบูรณ์นั่นเองครับ และต้นข้าวใครจะตอบข้อนี้กลุ่ม1ตอบไปแล้วตอบไปบ่อยมากอ้าวขอกลุ่ม3กัปตันกัปตันเราสลับอย่างไรดีกัปตันเอาภาพไหนครับให้เวลาคิดนิดนึง
1: ภาพที่สาวสารภาพที
0: ่กัปตันพูดเสียงดังนิดนึง
1: ภาพที่สาวสารภาพที่2ครับ
0: เอาภาพขั้นไหนครับบอกเป็นขั้นดีกว่า
1: ภาพ
0: คุณจะบอกให้อันนี้เป็นอะไรครับ
1: เมล็ด
0: เมล็ดอันนี้เป็นต้นอะไรโตเต็มที่อันนี้เป็นอะไร
5: ต
0: ้นกล้าอันนี้ล่ะมีผลอันนี
5: ้
0: มีดอกหนูสลับอย่างไรดี
1: ภาพเอาภาพที่4สลับภาพที่2
0: เอาอันนี้สลับอันนี้ก่อนใช่ไหมได้เลยสลับแล้วทำไงต่อครับครบยัง
1: ยังครับ
0: ยังเหลือภาพอะไรกับอะไรสลับกัน
1: เอาภาพที่2
0: เอานี้สลับกับนี้ใช่ไหม
1: ใช่เอาข้างบนลงมาข้างล่าง
0: อะไรนะลูก
1: เอาข้างบนสุดลงมาข้างล่างสุด
0: เอาข้างบนเอาตรงนี้มาไว้ตรงไหนมาไว้แทนตรงนี้ตรงนี้มาไว้แทนตรงนี้เดี๋ยวนะแล้วตรงนี้สลับแล้วแล้วส่วนดอกมันก็มาอยู่แทนตรงนี้สิลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกคิดให้ครูหน่อยตอนนี้ตรงนี้กลายเป็นภาพดอกแล้วจากเมล็ดกลายเป็นดอกเลยไหมไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเรียงให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกกัปตันขอบคุณมากเอาอย่างนี้นะเอาต้นกล้าสลับกับต้นโตเต็มที่แล้วก็นำดอกสลับกับผลก็จะกลายเป็นวัฏจักรชีวิตที่เป็นไงสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองเด็กๆไม่ยากเลยนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับกลับไปดูอีกทีนะครับพยายามทำให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมของเรากันนะครับอ้าวไหนทุกกลุ่มสรุปกิจกรรมให้ครูฟังหน่อยว่ากิจกรรมวันนี้เราทำอะไรไปบ้างครับพูดพร้อมๆกันเลยได้นำเสนอเกี่ยวกับอะไรครับ
6: ผลงาน
0: อะไรแบบจำลองเกี่ยวกับอะไรครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกโดยพืชดอกนี้จะเริ่มจากอะไรครับ
6: เมล็ด
0: ถ้าปกติก็เริ่มจากเมล็ดจะง่ายกว่าเนาะเริ่มจากเมล็ดกลายเป็นอะไรเล่าให้ครูฟังหน่อยกลายเป็นต้นอ่อนกลายเป็นต้นกล้าเป็นอะไรครับกลายเป็นต้นที่สูงต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มวัยแล้วต้นนี้กลายเป็นอะไรต่อมีดอกและสุดท้ายกลายเป็นกลายเป็นผลแล้วภายในผลมีภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่แล้วก็จะเป็นไงวนเวียนแบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพูดพร้อมกันวัฏจักรชีวิตของพืชดอกขอบคุณมากครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดก็จะเหมือนกันนะครับเล่าไปแล้วนะว่าเริ่มตั้งแต่ต้นกล้ากลายไปเป็นผลมีเมล็ดแล้วก็จะเป็นต้นแบบนี้หมุนเวียนเป็นวัฏจักรแต่วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงในระยะที่แตกต่างกันที่ระยะเวลานะครับเพราะว่าระยะเวลาที่ขั้นนึงจะเป็นอีกขั้นนึงก็แล้วแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่บางชนิดเร็วบางชนิดช้าก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช นั่นเองครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกตอนที่6นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมใบกิจกรรมเรื่องเจ้าวายร้ายในแปลงผักหน้า95และ2ใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหน้า96คุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้โดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเดียวทีวีได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: โปรดทำความเคารพ
0: บ๊ายบายไว้เจอกันชั่วโมงหน้าครับ

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2060ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่

0: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
1: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
1: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
0: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
0: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่

0: และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์เจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์ฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้ครูได้เตรียมอะไรมาให้พวกเราดูกันบ้างพร้อมยังพร้อมยังยังแน่ดูซิว่าเราแยกออกไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้แน่นอนน้ำเปล่าแน่ๆจ
1: ้ะน้ำข้นหวาน
0: อันหนาเป๊ะเลยอันนี้
1: น้ำเขียว
0: น้ำเขียว
1: น้ำผึ้ง
0: นี่ไหนพิสูจน์ใช่ไหมไหนดูทั้ง4อย่างนี้เราสามารถเรียกมันรวมกันเลยเนี่ยโดยใช้ชื่อเดียวเราจะเรียกพวกนี้เลยว่าอะไร
1: ของเหลว
0: ทำไมตอบเร็วจังเฟย่าตอบว่าอะไร
1: ของเหลว
0: ของเหลวแปลว่าอะไร
1: แปลว่าของที่มันเป็นน้ำน้
0: ำใช่ได้ถูกต้องเราจะเรียกสสารทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าของเหลวซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยว่ามันมีอะไรนะนอกจากของเหลวแล้วมีของอะไรอีก
1: ของแข็ง
0: โอ้ยถูกแล้วยังมีอีกอันนึงอ่ะถ้านึกออกอันนี้ครูตบมือให้เลยมีอีก1สถานะมีของแข็งมีของเหลวแล้วมีอะไรสักอันนึงต้มน้ําแล้วมันมีอะไรมั้ยม
1: ี
0: อะไ
1: รต้มน้ํา
0: ไอ้น้ําเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในของเหลวทั้ง4ประเภทนี
2: ้วิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนมันไหลยังไงกันนะ
0: สวัสดีครับนี่คือรายการ
1: วิทย์สนุก
0: เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ครูบอกว่าซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้ซ่อนเลยเราสามารถเห็นได้แต่พวกเราจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าพวกเราและน้องๆทางบ้านเห็นกันไหมเอาละเดี๋ยวครูจะเปิดก๊อกน้ำซึ่งก๊อกน้ำก็มีที่ไหนบ้างนะห้องน้ำมีไหนอีก
1: ที่ห้องครัว
0: ห้องครัวและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องครั
1: ว
0: ที่สวนโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นที่ไหนมีก๊อกน้ำเราก็จะต้องเห็นอะไรลักษณะเช่นนี้เช่นไหนช่วยครูสังเกตหน่อยนี่เห็นน้ำอ่ะแน่นอนแต่มีอะไรที่เราพอจะสังเกตได้บ้างเราสังเกตได้ทุกอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเราสังเกตหมดเลยครูจะใบ้ให้นิดนึงให้สังเกตลักษณะของน้ำนี่
1: มันไหลลงมาเป็นทางตรง
0: ไหลลงมาทางตรงหัวดีมากไหลลงมาเป็นทางตรง
1: แรงด
0: ึ
1: งด
0: ู
1: ดของ
0: โลกอุ้ยฟังดูดีถูกต้องเพราะตอนนี้มีแรงดึงดูดโลกดึงให้น้ำไหลลงมาข้างล่างถูกไหมแล้วยังมีอะไรอีกไหมดูรูปร่างของมัน
1: ตรงนี้มันเป็นเส้นแต่ตรงนี้มันเหมือนด
0: ินโอ้โหสุดยอดใช่เลยเราจะเห็นว่าช่วงแรกมันก็ยังเป็นเส้นอยู่เนาะแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเม็ดๆแล้วเนาะมันเริ่มไม่ค่อยต่อกันนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอันถ้าดูขนาดของมันเป็นยังไงบ้าง
1: ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรงนี้มัน
0: สุดยอดสังเกตนะลักษณะลำน้ำมันจะผอมลงผอมลงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าของเหลวอื่นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าดีไหมเอาละครับจากที่พวกเราได้สังเกตเห็นลักษณะเนาะรูปร่างของไอ้เจ้าลำน้ำคิดว่าเราจะเห็นรูปร่างแบบนั้นกับของเหลวที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างไหมน้ำเนี่ยเราเห็นไปแล้วเรียบร้อยที่มันลงข้น
1: เราจะเทลงไปถ้ามันไหลลงมาตรงนี้แปลว่ามันจะ
0: เหมือนไหมจะรอไหมอยากรอไหมอยากดูว่ามันเหมือนกันไหมมาเดี๋ยวให้พวกเราตักแต่ไม่เอาเลือดเยอะนะตักแล้วลองให้มันไหลลงมาที่จานที่รองข้างล่างแล้วดูลักษณะรูปร่างของการไหลเอาทำไปพร้อมกันทำทีละน้ำทีละน้ำทำทีละน้ำเนี่ยนะเอาให้มันเป็นลักษณะต่อเนื่องสวยๆและให้สังเกตดูซิว่ามันใหญ่ไปเล็กเหมือนกันไหม
1: ที่ขอ
0: ลอง
1: ขอใกล้เก้าหน่อย
0: ขอเก้าเก้าใกล้ใกล้นี่เป็นเส้นเห็นไหม
1: พอหนูมันเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เล็ก
0: เห็นเนาะนะคล้ายๆเพราะฉะนั้น
1: ใหญ่นิด
0: อาจจะเห็นยากนิดนึงแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกับของเหลวประเภทอื่นกันดูบ้างดีไหมดูซิว่ามันเหมือนกันไหมเนาะโอเคเอามาน้ำผึ้งเอาน้ำข้นหวานอยากลองน้ำผึ้งโอเคเดี๋ยวอาจารย์เอาช้อนใหม่ให้ไปเอาน้ำผึ้งหาเฟรกอนอันนี้หูข้นมาเชียยกขึ้นมา
1: หนูว่าของหนูข้นกว่าน้อง
0: นี่เห็นไหมจากเริ่มต้นมันใหญ่เห็นไหมแล้วมันค่อยๆเล็กหรืออันนี้เนี่ยนะมีลองมั่งถ้าเกิดอยากจะเห็นไหมเห็นอู้หูมาอันเบิ่มเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าน้องๆลองเวลาที่เอานมข้นไปราดอยู่บนขนมปังลองสังเกตเหมือนกันว่าเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ไหมนะครับก็คือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะเรียกได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้เจ้าลำเลยมันจะใหญ่เนาะแล้วพอมันตกลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันแหลมแหลมแหลมลงเนาะเล็กคำถามของครูคือทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้อ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันแต่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราสามารถเห็นกันชัดๆแบบนี้แล้วจริงๆยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตเห็นเป็นประจำแน่ๆเพราะฉะนั้นมีอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูครับ
3: เอาล่ะเดี๋ยวครูจะมีอีก2การทดลองอันแรกเกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งสังเกตมาในครัวแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำกันที่ปลายสายยางกันดูเดี๋ยวให้สังเกตกันก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวครูเปิดน้ำนะโอเคเดี๋ยวครูเปิดช้าๆครูเปิดช้าๆมาแล้วมาแล้วเอาบางๆพอเบาๆพอแล้วลองจับสายยางให้น้ำตกลงมาข้างล่างแล้วให้สังเกตดูว่ามันเหมือนกับที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่นี่ไหมเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจากใหญ่ไปเล็กเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยไอ้คุณสมบัติเนี่ยทุกครั้งที่มันมีน้ำตกลงไปข้างล่างแต่ครูอยากจะอธิบายว่าทำไมโดยคำถามทุกคนเห็นต้นไม้ไกลๆตรงนั้นไหม
1: เห็น
3: ถ้าเกิดครูอยากจะรดน้ำต้นไม้ตัวนู้นเนี่ยจากตรงนี้ทำยังไงดีอะน้ำมันไปไม่ถึง
1: เอามือปิด
3: ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมดูซิไปถึงไหมลองๆหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะช่วยกันช่วยกันนี่จะสังเกตได้ว่าพอเราอะอยากที่จะรดน้ำต้นไม้ไกลๆใช่ไหมเราไปทำให้ไอ้เจ้าบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนี่ยมันเล็กลงเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือการที่เราไปปิดไอ้เจ้าบริเวณปลายสายยางเนี่ยมันเป็นการลดพื้นที่ของไอ้เจ้าตัวลำน้ำให้มันมีขนาดเล็กลงมันก็เลยมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพอมันมากขึ้นมันก็เลยสามารถไปได้ไกลขึ้นเหมือนกับเวลาเราคว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปได้ไกลถ้าเรายิ่งคว้างด้วยเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้แล้วเราอยากจะให้ลำน้ำมันไปไกลๆแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่านอกจากไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดเนี่ยทำให้มีผลต่อความเร็วของน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาละครับยังมีอีกหนึ่งการทดลองที่เดี๋ยวเราจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันลอง
1: อ๋อคิดออกแล้ว
3: คิดออกแล้วคืออะไร
1: นี่ต้องเสีย
3: โอเคคิดว่าทุกคนคงพอจะเดาได้นะครับตอนนี้ครูมีถังน้ำซึ่งอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วก็มีถังแหมแกล้งกันเลยนะแล้วก็มีถังอยู่ข้างล่างอ่ะพวกเราช่วยกันใช้สายยางตอนนี้เรามีสายยางเตรียมเอาไว้แล้วเอาน้ำเนี่ยจากเนี่ยเอาไปใส่ถังข้างล่างให้ครูหน่อยวิธีการก็คือให้น้ำเนี่ยมันมิดทั้งสายไปเลย
1: แล้ว
3: ยังไงแล้วเราหยิบตอนหยิบเราหยิบไงเราปิดปลายมันก่อนอ้าวไม่อยู
1: ่ขอลอง
3: ขอลองเอาน้ำใส่สายยางให้เต็มเข้าไปเต็มเอาไปทั้งสายเลยเอาตัวเข้าไปด้วยไม่ต้องแล้วอุดไว้อุดปลายด้านนึงไว้สองด้านก็ได้แล้วแต่เอาปลายด้านนึงอยู่นี่จ้ะปล่อยมาแล้วมาแล้วอ้าวมันผมไม่ได้จุ่มมันนี้ลงไปเอามามามาปลายด้านนึงจุ่มอยู่บนปล่อยหลุดออกมาแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำลักน้ำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะลองกันที่สายที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วเราจะมาสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลออกมาว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวครูรีไซเคิลน้ำก่อนน้ำหมดมาจงเจริญมาอันนี้จะสายจะแข็งหน่อยเนาะเพราะนั้นเรายัดเข้าไปเยอะๆนั่นแหละให้มันกินน้ำเยอะพร้อมยังไปหมดแล้วจ้ะเอานะโอเคใกล้ละใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันเยอะก็แน่นอนอยู่แล้วพ่อไอ้เพราะท่อมันใหญ่พื้นที่หน้าตัดมันใหญ่มันจะต้องมีปริมาณน้ำที่ไหลออกมาได้ปริมาณมากแต่นี่คือวิธีการที่เราจะสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับต่อเนื่องก็คือเราดูลักษณะของพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับซึ่งเราก็พอจะเห็นแล้วแหละว่าปริมาณพื้นที่หน้าตัดที่มากก็จะนำไปสู่การไหลของของไหลที่ไหลอยู่ในนั้นได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเห็นด้วยกับคุณครูจริงไหมเปียกไปหมดแล้วเอาล่ะและเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายกันครับเอาล่ะนะครับเราจะมาสรุปกันว่าที่เราทำการทดลองมาทั้งหมดวันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงงงไหมเปียกไหม
1: เปียกทั้งตัวเลยเดี๋ยวมาดูกับคนเจ๊
3: เห็นไหมเจ๊เจ๊เนาะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเวลาของไหลเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันมีลักษณะว่าลำมันเล็กลงเนี่ยก็เป็นเพราะอันที่หนึ่งคือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะน้ำมันมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งเร็วขึ้นลำน้ำมันก็เลยต้องยืดออกเพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำมันเท่าเดิมมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองผอมลงนั่นเองประเด็นคือเมื่อสักครู่เราเห็นว่าตอนที่เราปิดสายยางพื้นที่หน้าตัดมันเล็ก
1: เ
3: พราะฉะนั้นพอพื้นที่หน้าตัดมันเล็กลงมันสามารถสื่อไปได้ว่ามันต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าปริมาณของไอ้เจ้าของไหลที่พยายามจะไหลเนี่ยมันเท่าเดิมเราก็เลยมาคอนเฟิร์มด้วยลักษณะของท่อสายยางว่าแน่นอนถ้าท่อใหญ่มันก็ปริมาณเยอะท่อเล็กปริมาณน้อยโอเคเพราะฉะนั้นเรายังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้พวกเราติดตามกันอีกนะครับในรายการ
1: วิทย์สนุก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kit Store ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
5: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำจังเลยน้ำดีกว่า
6: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
7: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
5: ค่ะ
7: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข
7: ้
5: าใจ
7: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ย ใช่ค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เรียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
2: ภาพรวมของกทม.เลยเป็นยังไงครับ
3: ภาพรวมกทม.จากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในช่วงบ่ายค่ำนะครับ
2: สมุทรปราการครับผอครับ
3: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากที่ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณแฟลตคลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระทบพบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้ทันโดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีก โดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
4: ถนนรามเรานี่เราประสบภัยอยู่กี่วันแล้วคะเนี่ย
5: โอ้ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่นศุกร
4: ์ค่ะ
5: ศุกร์นี่คือท่วมหมดเลย
4: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานเลย
5: ใช่
4: ตอนนี้ก็คือรอรถเมย
5: ์ค่ะ
4: สายอะไรคะที่เรารอ
5: 22ค่ะ
4: นานไหมคะใช้เวลา
5: โหนานมากเลย

0: านก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุดแต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไปเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
1: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดกระแสไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในกองเปรประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
3: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจากที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
4: ใส่เยอะนะครับขอไปให้คนรวยด้วย
5: สามีตรงมาเลยเรียกสอง
6: คนไม่ต้องลงมาจ้าไม่ต้องลงมาเดี๋ยวลื่นนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไปอย่าเดินย่ำน้ำนะ
4: เดี๋ยวให้คนรวยด้วยนะ
6: ขอบคุณนายกแล้วก็ตีขิงด้วยแล้วก็ตีขิง
7: Yeah.
1: านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระปังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างมากณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค่ะ
7: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
8: ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยยังคงทำงานร่วมกันกับกรทมประสาน
7: ทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
1: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
3: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนแล้วก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
1: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทม.เนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทน์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
3: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำ

0: ้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรัมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทน์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะมีการระบายน้ำออกตามแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงและก็คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทมจึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม1555ได้ทันทีค่ะ
2: ที่การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
0: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
1: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม่น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50 ซม.แต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือ

0: ครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกสัตว์ที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องใช้

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ

0: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
1: ผมไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุง

0: ไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
1: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ำลังมา
1: เฮ้ยเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเราเคยเรียนรู้ในเรื่องของการประกอบอาหารไปบ้างแล้วหรือยังเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างลูกการล้างผักการหั่นผักการอะไรนะการเตรียมส่วนประกอบของอาหารใช่ไหมยังจำได้หรือเปล่าไหนลองมาทบทวนกันสิว่าถ้าเราจะล้างผักเราจะล้างยังไงดีนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะสำหรับในห้องนี้ใครจะบอกวิธีล้างผักคะน้าได้บ้างผักคะน้าค่ะใครล้างได้บ้างผักคะน้าหน้าตาเป็นยังไงผักคะน้ามีสีอะไรคะลูกสีเขียวแล้วลักษณะของผักคะน้าเป็นยังไงคะลูกมีใบแล้วมีอะไรอีกคะมีก้านเวลาถ้าเราจะล้างเราจะล้างยังไงดีคะอะไรนะดึงก้านออกแล้วก็ล้างล้างด้วยวิธีไหนดีคะเอาหยิบไม้หน่อยค่ะเอาทีเลยค่ะลูกทีค่ะออกกับตันค่ะโอ้ทีโล่งเลยเนาะเอากับตันค่ะลูกล้างยังไงนะคะลูกเมื่อกี้นี
2: ้ล้างผ่านน้ำครับ
1: ล้างผ่านน้ำนะคะถ้าไม่ล้างผ่านน้ำเราจะล้างยังไง

0: ดีค่ะกัปตัน
1: ล้างด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ
0: ล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะโดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วหลังจากนั้นก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดอีก1รอบนะคะเก่งมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของเราก็คือการช่วยเหลือผู้ปกครองเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารค่ะใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างไหนขอมือหน่อยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอาทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือบอกวิธีการช่วยเหลือผู้ปกครองเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารได้นะคะ2ค่ะเขียนวิธีการช่วยเหลือผู้ปกครองเตรียมส่วนประกอบอาหารอย่างง่ายได้นะคะซึ่งในส่วนนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นนึกเมนูเองเลยนะคะสำหรับในข้อ3นะคะคือเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ปกครองเตรียมส่วนประกอบอาหารนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่าวันนี้เด็กๆต้องผ่านจุดประสงค์ทั้ง3ข้ออย่างแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ค่ะมีคำถามชวนคิดมาให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะแต่คุณครูว่าง่ายมากเลยเดี๋ยวมาดูคำถามกันคำถามข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบดีคะตอนนี้ให้คิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์มีอยู่ว่าที
2: ่
0: ส่วนใหญ่แล้วเราจะทานอาหารกี่มื้อคะ
2: 3
0: มื้อคือมื้อ
2: เช
0: ้ากลางวันแล้วก็มื้อเย็นถูกไหมคะ3มื้อถามว่าที่บ้านนักเรียนนั้นทำอาหารรับประทานเนี่ยมื้อใดบ้างซึ่งแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันบางบ้านด้วยความที่ว่าตอนเช้ามื้อเช้าเป็นมื้อที่เร่งรีบอาจจะทำไมลูกซื้อมารับประทานถูกไหมคะหรือบางบ้านมื้อเย็นทำไมคะสามารถทำเองได้เพราะว่าเลิกงานแล้วมาทำใครก่อนดีคะคนแรกเลยค่ะลูกคนแรกหยิบไม้ให้เพื่อนให้เริ่มที่ดาเนียก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็วนขวาหรือวนซ้ายก็ได้นะลูกทุกคนได้ตอบค่ะลูกที่บ้านของดาเนียนั้นทำอาหารรับประทานมื้อไหนบ้างคะลูก
3: มื้อเช้าค่ะ
0: แล้วมื้อเย็นล่ะคะมื้อเย็นได้ทำไหมหรือว่า
3: ได้ทำ
0: ได้ทำสรุปแล้วก็มีมื้อเช้ากับมื้อ
3: เย็น
0: เย็นนะคะต่อไปค่ะกาเอาไปไหนก่อนดีคะมาทางนี้ก็ได้ค่ะว่าไงดีครับที่บ้านหนูทำอาหารรับประทานมื้อไหนบ้างครับลูก
3: มื้อเช้าค่ะ
0: มื้อเช้าส่งต่อให้เพื่อนเลยค่ะ
3: กลางวันค
0: ่
3: ะ
0: ทำกลางวันนะคะต่อไปเลยค่ะ
3: มื้อเช้าค่ะ
0: ค่ะ
3: มื้อเช้าค่ะมื้อเช้ากับมื้อเย็นค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะก็คือขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละบ้านนะคะว่าสามารถสะดวกทำอาหารรับประทานเองมื้อไหนบ้างนะคะสำหรับบ้านครูนะคะก็จะทำในมื้อเย็นแล้วก็จะเหลือส่วนประกอบไว้ซึ่งจะมาปรุงใหม่ในตอนเช้านะคะก็ทำไมลูกจะทำให้เรานั้นช่วยในเรื่องของการประหยัดไปด้วยนะคะแต่ละบ้านบางบ้านอาจจะทำครบ3มื้อเลยถูกไหมลูกถูกไหมไหนบ้านใครทำครบทั้ง3มื้อเลยคะลูกโอ้โหแสดงว่าฝีมือคุณแม่นี่ต้องยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคะอ้าวต่อไปค่ะแล้วใครเป็นคนประกอบอาหารที่บ้านโอ้เอามือลงเอามือลงใครบ้างคะไปกลุ่มที่3บ้างดีกว่าค่ะหยิบไม้แล้วตอบได้เลยค่ะ
4: แม่คุณพ่อครับ
0: คุณแม่กับคุณพ่อนะคะช่วยกันคนอื่นใช่คุณแม่กับคุณพ่อไหมคะ
5: ใช
0: ่ใช่นะคะมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมคะลูกไปที่ต้นหอมค่ะ

0: ที่บ้านต้นหอมใครเป็นคนประกอบอาหารคะลูกโอ้โหเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะได้เข้ามีส่วนไปช่วยในการประกอบอาหารไหมเยี่ยมมากค่ะเอามือลงค่ะลูกเก่งมากนะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณครูก็ถามไปแล้วว่านักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองเตรียมส่วนประกอบอาหารอะไรบ้างเมื่อกี้ใครยกมือไว้
1: ยกมือให้แม่ครับ
0: เอาเก่งค่ะต่อไปถึงทีแล้วทีเคยช่วยไหมครับช่วยผู้ปกครองประกอบอาหารทีช่วยอะไรบ้างครับลูก
2: เตรียมวัตถุดิบครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะต่อไปจะได้เคยไหมคะลูก
3: เคยค่ะ
0: ทำอะไรบ้างคะลูก
3: เคย
0: ช่วยทำอะไรคะลูก
4: เตรียมผักผลไม้ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเก่งค่ะคนสุดท้ายของกลุ่มค่ะเจนาย
5: เตรียมอุปกรณ์ครับ
0: เตรียมอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ที่เจนายเตรียมมีอะไรบ้างลูก
5: ตะหลิวครับ
0: อะไรนะลูก
5: ตะหลิว
0: ตะหลิวนะคะเก่งมากค่ะแสดงว่าเคยทำจริงๆนะไม่ได้โม้ขึ้นมาเลยนะคนอื่นๆก็เคยใช่ไหมคะลูกแต่วันนี้อาจจะไม่มีโอกาสตอบเอาไว้ไปตอบคุณครูตอนที่อยู่ปลายทางก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้มาดูกันค่ะว่าการเตรียมส่วนประกอบต่างๆของอาหารนะคะถ้าเกิดเราเตรียมไว้พร้อมก่อนการประกอบอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้ทำไมลูกสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาในการประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมเลยเราจะผัดผักเอ้าผักยังไม่ได้ล้างกระทะตั้งแล้วเป็นไงลูกไปมัวล้างผักอยู่ไปมัวหั่นผักอยู่กระทะเป็นยังไงลูกกระทะก็อาจจะไหม้นะคะถ้าเกิดเราเตรียมมาไว้หมดแล้ววัตถุดิบทุกอย่างพร้อมเราก็สามารถที่จะผัดได้เลยนะคะอ้าวตอนนี้นะคะมาดูว่าการเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารนั้นเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะคะที่จะแนะนำคือประเภทเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่เด็กๆรู้จักมีเนื้อสัตว์อะไรบ้างคะขอที่กลุ่มไหนดีแก้วตาค่ะโอ้โหแก้วตายกสูงมากโอ้วันใหม่ค่ะขอโทษ
6: เนื้อวัวค่ะ
0: เนื้อวัวนะคะคนอื่นได้ไหมคะในกลุ่มได้ไหมลูกอ้าวเบิร์นอยากตอบนะครับลูกตอบได้เลยค่ะในกลุ่ม5นะคะสามารถตอบได้เลยค่ะอะไรดีคะลูก
7: เนื้อไก่ครับ
0: อะไรนะ
7: เนื้อ
0: ไก่นะคะต่อไปค่ะให้เพื่อนข้างหลังลูกเพื่อนข้างหลัง
8: เนื้อหมูค่ะ
0: เนื้อหมูอีก2คนอยากตอบไหมลูกหรือว่าเก็บไว้ก่อนเอาไงดีอ้าวงั้นคุณครูไปต่อนะคะประเภทเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์นะคะแยกได้อีกค่ะสัตว์บกเอ๊ะสัตว์บกนี่น่าจะมีสัตว์อะไรบ้างปกติแล้วสัตว์บกที่เรารับประทานคืออะไรคะลูกโอ้โหคำตอบแรกมาปลาอยู่บนบกไหมไม่สัตว์บกเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ใช่ไหมคะมาดูว่าคุณมีเนื้ออะไรมาบ้างเนื้อหมูกับเนื้อวัวแล้วเนื้อหมูกับเนื้อวัวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมถ้ามีมาให้ดูเนี่ยนักเรียนดูออกไหมลูกดูออกยังไงคะลูกเนื้อหมูจะเป็นสีอ่อนๆถ้าเนื้อวัวล่ะคะสีแดงเข้มนะคะโอ้เก่งมากค่ะวิธีการเตรียมเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะคือเราจะต้องทำความสะอาดเนื้อก่อนนะคะคือถ้าซื้อมาจากตลาดแล้วเนี่ยซื้อมาจากแผงหมูแล้วเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าต้องล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราค่อยหั่นแบ่งตามขวางนะคะชิ้นเนื้อให้มีขนาดสั้นลงนะคะโดยหั่นให้พอดีกับชิ้นคำหรือหั่นตามเมนูว่าเราจะทำเมนูอะไรถ้าเกิดเราจะทำเมนูเป็นผัดกะเพราหมูชิ้นเราก็หั่นเป็นชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นเมนู

0: ัดกะเพราหมูสับพอเราหั่นทำไมลูกเป็นชิ้นเล็กเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำไมลูกสับให้ละเอียดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเมนูด้วยแต่อย่าลืมว่าเมื่อซื้อมาแล้วต้องล้างก่อนหั่นนะคะลูกล้างก่อนแล้วค่อยไปหั่นนะคะนี่เนื้ออะไรเนื้อหมูหรือเนื้อวั
1: ว
0: เนื้ออะไรคะ
1: เน
0: ื้ออะไรนะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเนื้อหมูจะเป็นสีชมพูเนื้อวัวจะเป็นสีแดงเข้มอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูหั่นแบบนี้น่าจะทำเมนูอะไรได้คะทำอะไรนะหมูทอดนะคะเห็นไหมคะชิ้นหนาๆแบบนี้ก็ไปทำหมูทอดนะคะอร่อยเลยนี่เห็นไหมคะถ้าเกิดไปทำอย่างอื่นอีกคะลูกทำอะไรได้อีกคะเอาไปย่างก็ได้ใช่ไหมคะเอาไปย่างนะลูกนะแบบนี้ล่ะบางๆติดมันเล็กน้อยน่าจะทำเมนูอะไรดีคะอะไรนะลูกหมูกระทะนะคะถ้าหมูกระทะต้องสไลด์ให้บางๆนะลูกจะได้สุกไวแล้วยิ่งโดยเฉพาะมีมันนิดๆใช่ไหมคะรสชาติเป็นไงคะอร่อยเลยนี่ค่ะหมูสามชั้นหั่นแบบนี้จะไปทำเมนูอะไรดีคะแบบนี้นะคะเราอาจจะนำไปทอดพอทอดเสร็จเป็นหมูสามชั้นหลังจากนั้นเราค่อยมาหั่นพอหั่นเสร็จเราก็ไปคั่วกับพริกเกลือก็จะเป็นหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือเนาะโอ้โหต่อไปค่ะอันนี้
1: เนื้อวัว
0: สีแดงๆแบบนี้เนื้อวัวเลยหั่นชิ้นแบบนี้ก็น่าจะทำมาลูกเอาไปสเต็กได้นะคะแต่พอเวลาเราภาษาพูดกันถ้าเนื้อวัวเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเนื้อเฉยๆใช่ไหมคะก็จะรู้กันว่าเป็นเนื้อวัวสัตว์ปีกนะคะก็มีไก่กับเป็ดไก่กับเป็ดต่างกันตรงไหนลูก
1: เป
0: ็ดอยู่ในน้ำไก่ไม่อยู่ในน้ำอยู่ไหมคะต่างกันตรงไหนเนื้อไก่อะจะทำไมลูกจะหนากว่านะลูกจะเหนียวกว่าวิธีการเตรียมนะคะคือทำความสะอาดเนื้อไก่เนื้อเป็ดนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะก่อนตัดแยกชิ้นส่วนนะคะเช่นอกน่องสะโพกปีกหรือปีกบนไหนเมนูไก่นี้ทำอะไรได้บ้างลูกทอดเด็กๆนี่สามารถทำไมลูกชอบของทอดเลยใช่ไหมไก่ทอดก่อนเลยไก่ย่างไก่ปิ้งมาดูค่ะนี่ตรงนี้เป็นเรียกว่าเนื้ออกนะคะส่วนของเนื้ออกเนี่ยจะไม่มีหนังแล้วก็จะไม่มันนะคะอันนี้คือจะดีต่อสุขภาพเลยส่วนตรงนี้เรียกว่าเนื้อไหนคะเนื้อส่วน
1: น
0: ่องส่วนตรงนี้คือ
1: สะโพก
0: ทำไมเก่งจังนี่สะโพกอันนี้ก็คือเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างไก่ทอดไก่ต้มสามารถมาทำข้าวมันไก่ก็ได้นะคะคือต้มเสร็จแล้วค่อยมาสับนะคะนี่ค่ะนี่คือสะโพกนี่คือปีกไก่เอามาทำอะไรดีนะทอดใช่ไหมคะเวลาทอดก็หมักเล็กน้อยนะนี่ปีกไก่อันนี้ก็คือปีกไก่โบนอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดง่ายๆเลยเด็กๆชอบรับทานแบบนี้ไหมลูกเวลาทอดแค่ล้างน้ำให้สะอาดนะลูกนะแล้วก็เลยโรยเกลือขยำนะลูกแล้วเอาไปทอดแค่นี้เองค่ะลูกรสเลิศมากนะเวลาเราไปซื้อเขารับประทานก็ทำไมลูกจะอยู่ที่ประมาณ5ชิ้น60ถึง70บาทหรืออาจจะแพงกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรารับทำรับประทานเองที่บ้านก็สามารถทำไมลูกจะทานได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็คุ้มค่ากว่าด้วยน่องไก่เอาไปทำอะไรดีคะนอกจากทอด

0: ต้มพะโล้โอ้โหเยี่ยมมากค่ะหรืออาจจะต้มเป็นซุปก็ได้นะคะนี่เนื้ออกเนื้ออกถ้าเรามาแล่นะคะหรือจะต้มทั้งชิ้นแล้วค่อยหั่นก็สามารถจะเป็นเมนูไก่ต้มได้นะคะทานไม่รู้แบบนี้ไก่ต้มชอบไหมคะเคยทานอยู่นะคะอ้าวมาดูสัตว์น้ำสัตว์น้ำน่ะมีสัตว์อะไรบ้างลูก
1: ปลาก
0: ุ้งหอยมาครบเลยค่ะมีปลามีหอยมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกนะคะก็คือเป็นนะสัตว์น้ำจืดแล้วก็สัตว์น้ำเค็มวิธีการอย่างแรกเลยนะคะปลาเราซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านเขาทำไมลูกขอดเกล็ดให้แล้วเนี่ยก็จะโชคดีของเราไปหรือเราสามารถบอกให้แม่ค้าเนี่ยเขาทำไมลูกขอดเกล็ดให้เราได้นะคะเพราะบางครั้งเราทำไม่เป็นใช่ไหมลูกถ้าเราทำไม่เป็นตรงเนี้ยถ้าเราหลงเหลือเกล็ดไว้เวลาเรานำมารับประทานมันก็จะทำไมคะเกล็ดออกปลาออกด้วยนะคะเหงื่อปลาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถบอกแม่ค้าได้นะคะแม่ค้าก็จะทำให้เรานะหอยค่ะเวลาเราซื้อหอยมาเราต้องล้างหอยด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ต้องใช้แปรงขัดด้วยทำไมต้องใช้แปรงขัดด้วยคะเพราะมันจะมีเมือกมันก็จะมีโคลนนะคะเราต้องล้างน้ำหลายครั้งนะคะหอยบางชนิดเนี่ยต้องแช่น้ำเกลือทิ้งไว้นะคะเพื่อให้หอยนั้นคายโคลนหรือทรายออกมาไม่งั้นพอเวลาเรารับประทานปลายหอยแล้วเราจะรู้สึกว่ากรึบกรึบกรึบคือมีทรายอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ตอนซื้อมาทำไมลูกมอมแมมเลยเราต้องล้างแล้วก็ทำความสะอาดเขาแบบนี้แล้วค่อยนำไปประกอบอาหารนะคะล้างให้สะอาดสำหรับกุ้งชอบรับประทานกุ้งไหมลูก
1: ชอบ
0: นะคะกุ้งนะคะก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะเด็ดส่วนหัวของกุ้งออกนะคะหลังจากนั้นค่ะปอกเปลือกให้เหลือแค่ส่วนหางนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะผ่าหลังกุ้งเพื่อดึงเส้นดำๆออกเส้นดำๆที่อยู่หลังกุ้งเรียกว่าเส้นอะไรรู้ไหมลูกมันคือลำไส้ของกุ้งนะคะมันก็คือจะเป็นของเสียใช่ไหมคะแต่ถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้แต่บางครั้งถ้าเกิดเราทานไปเนี่ยเราอาจจะมีรสขมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทานที่ดีคือควรเอาออกด้วยและจำได้ไหมว่าถ้าเกิดเราซื้อกุ้งเราต้องเลือกซื้อยังไงนะกุ้งเลือกซื้อยังไงคะให้อะไรเอ่ยเลือกซื้อกุ้งจำได้ไหมให้ส่วนหัวแล้วก็ลำตัวนั้นยังคงติดกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อกุ้งมาหัวหลุดไปแล้วแสดงว่ากุ้งนั้นมันทำไมคะลูกมันไม่สดแล้วนะคะนี่ค่ะเนี่ยเราก็เอาส่วนที่เป็นลำไส้ข้างหลังกุ้งนะคะคือเส้นดำๆนั้นอะออกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราผ่าหลังกุ้งด้วยเวลาที่กุ้งสุกเนี่ยมันจะทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเห็นไหมคะพอกุ้งสุกทำไมคะลูกมันก็จะบาดออกเห็นไหมน่ารับประทานขึ้นนะคะตอนนี้มาดูการเตรียมอาหารประเภทผักบ้างนะคะเริ่มที่ถ้าเราได้ผักมาแล้วเราก็มาเลือกส่วนที่กินไม่ได้นั้นออกทิ้งเสียก่อนนะคะพอทิ้งเสร็จแล้วเราก็นำไปทำไมคะลูกล้างนะคะเด็ดแบบนี้ส่วนไหนทานไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะเราก็ตัดทิ้งนะลูกสำหรับผักที่มีกับนะคะหรือมีใบเราก็ต้องล้างทีละใบหรือล้างทีละกับด้วยนะคะเพราะอาจจะมีทรายนั้นติดอยู่ด้านในวิธีล้างนะคะถ้าไม่ล้างโดยใช้น้ำไหลผ่านเราก็จะล้างโดยทำไมลูกแช่น้ำเกลือน้ำส้มสายชูแล้วมีอะไรอีกอย่างหนึ่งนะเบกกิ้งโซดานะคะเมื่อแช่เสร็จแล้วเราต้องนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีก1รอบนะคะแล้วก็ใช้มีดหั่นเป็นท่อนๆ นะคะใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ถ้าเป็นผักบุ้งเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มือเด็ดได้นะคะ

0: ประเภทเครื่องปรุงบ้างเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเอามาดูกันค่ะนี่เลยนี่อะไรคะเกลือเวลาทำอาหารถ้าเราไม่อยากให้คาวเราอาจจะให้ความเค็มโดยใช้เกลือแทนน้ำปลาได้นะคะหรือน้ำตาลทรายนี่ก็ให้รสชาติอะไรนะคะลูกความหวานนี่น้ำปลาน้ำมันหรือซอสต่างๆนะคะตรงส่วนนี้เด็กๆสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่นั้นหยิบมาวางไว้ตรงใกล้ๆกับทำไมลูกอาหารได้หรือตรงที่คุณแม่จะตั้งกระทะได้นะคะเพราะคุณแม่จะได้ไม่ต้องทำไมลูกเดินไปเดินมาหยิบนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะฟังคุณครูพูดมาเยอะแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนั้นรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนที่เราเคยเรียนเรื่องล้างไปเรียนเรื่องหั่นไปหรือเตรียมเรื่องส่วนประกอบไปนะคะโดยที่จะให้เด็กๆนั้นยกเมนูโทษนะคะยกตัวอย่างอาหาร1เมนูที่เราเคยช่วยคุณแม่ทำนะคะลูกแล้วเขียนว่าวิธีการที่นักเรียนช่วยผู้ปกครองนะคะเตรียมส่วนประกอบอาหารนั้นมีอะไรบ้างโดยที่ครูมีตัวอย่างให้1อย่างค่ะเมนูนี้คือคะน้าผัดน้ำมันหอยนักเรียนคิดว่าเจ้าเมนูนี้เราช่วยคุณแม่ทำอะไรได้บ้างคะ
1: เตร
0: ีย
1: มผ
0: ัก
1: คะน
0: ้
1: า
0: เตรียมผักคะน้าตอนเตรียมผักคะน้านี่ทำอะไรได้บ้างตั้งแต่การไปล้างแล้วอะไรอีกคะลูกต้องเด็ดก่อนเด็ดส่วนที่ทานไม่ได้แล้วก็นำไปล้างเมื่อล้างเสร็จแล้วก็หั่นนะคะคะน้าเสร็จแล้วมีอะไรอีกลูกนอกจากคะน้าแล้วดูจากภาพนี้มีอะไรคะลูกกระเทียมพริกต้องล้างไหมกระเทียมกับพริกต้องล้างไหมลูกกระเทียมกับพริกก็ต้องล้างนะคะเพราะว่ากระเทียมถ้าเราไม่ล้างอาจจะมีเชื้อราอยู่ได้นะคะเราต้องล้างด้วยนะคะเมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็มาบุกนะคะเห็นไหมคะให้เพื่อเวลาผัดไปแล้วจะได้มีกินนะคะแล้วเราสามารถช่วยเตรียมอะไรได้อีกน้ำมันก็คือเครื่องปรุงมีน้ำมันมีน้ำมันหอยนะคะมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมคะสำหรับเมนูนี้เตรียมจานมาให้เยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเวลานักเรียนเขียนนักเรียนเขียนให้ได้แบบนี้นะอ้าวมาดูค่ะนี่เพื่อนบอกเมื่อกี้นี้ค่ะคะน้าตอนเราเตรียมเราก็เด็ดส่วนที่ทานไม่ได้ออกนะคะแล้วก็ทำไมลูกล้างให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นนะคะในส่วนนี้นักเรียนอาจจะเขียนสั้นๆให้ได้ใจความก็ได้นะคะหรือจะใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบก็ได้ขั้นที่สองค่ะคุณครูก็จะเตรียมเครื่องปรุงเช่นน้ำมันน้ำมันหอยนะอ้าวตอนนี้ค่ะพอจะมีแนวทางในการปฏิบัติหรือยังเดี๋ยวยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งอย่างเอาไหนใครจะนึกเมนูได้บ้าง1เมนูเอาเจด้าค่ะยกมือคนแรกเลยเจด้าหนูคิดว่าหนูจะทำเมนูอะไรดีคะ
2: ผัดกะเพราค่ะ
0: ผัดกะเพราผัดกะเพราเราจะช่วยคุณแม่เตรียมอะไรได้บ้างเราต้องดูว่าในผัดกะเพรานั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างจะช่วยทำอะไรได้บ้างคะลูกในผัดกะเพรา
2: ใบกะเพรา
0: ใบกะเพราไปเตรียมยังไงดีคะ
2: ล้าง
0: ใบกะเพราแล้วก็หลังจากล้างเสร็จแล้วก็
2: เด็ด
0: แล้วก็ทำอะไรอีกคะลูกใบกะเพราพร้อมแล้วต่อไปสำหรับผัดกะเพราก็จะต้องมีกระเทียมแล้วก็พริกด้วยแล้วก็นำไปทำอะไรคะ
2: ไปผัด
0: ไปล้างก่อนค่ะเราต้องล้างกระเทียมแล้วก็พริกด้วยนะคะพอล้างเสร็จแล้วเราก็นำไปบุกให้เรียบร้อยช่วยทำอะไรได้อีกไหมเตรียมเครื่องปรุงได้ไหมถ้าเตรียมเครื่องปรุงได้หนูก็บอกว่าในผัดกะเพรานั้นมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วยคุณแม่สุดท้ายอาจจะช่วยในเรื่องการหยิบจานมาวางไว้เตรียมภาชนะนะคะผัดกะเพรานี้ต้องใส่จานหรือใส่ชามคะ
2: จาน
0: ใส่จานดีใส่จานนะคะเราก็เตรียมจานมาให้คุณแม่ได้ยังมีใครยังสงสัยตรงไหนไหมให้คุณครูช่วยอีกไหมมีไหมคะ

0: มีไหมลูกใครอยากให้คุณครูช่วยแนะนำอีกมีไหมคะถ้าไม่มีพร้อมหรือยังคุณครูจะให้ทำงานชิ้นนี้ใส่สมุดนะคะวาดรูปภาพประกอบด้วยนะคะนึกเมนูได้ยังตอนนี้เอาตรงๆเลยถามว่านึกเมนูได้ยังคะลูกนึกได้แล้วไหนสัมภาษณ์กลุ่ม2นิดหนึ่งกลุ่ม2เขาบอกว่านึกได้แล้วนึกได้ยังครับนึกได้แล้วของหนูทำเมนูอะไรครับช่วยคุณแม่ทำเมนูเลยครับ
1: ไข่เจียวค
0: ่ะไข่เจียวโอ้โหเตรียมง่ายด้วยอ่ะเรื่องอะไรดีคะ
2: ยำค่ะ
0: ยำ
3: ไก่ทอดครับ
0: อะไรนะ
3: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดเหรอคะ
4: ผัดกะเพราไข่ดาวค่ะ
0: ค่ะ
5: หมูทอดกระเทียมค่ะ
0: หมูทอดกระเทียม
6: ผัดกุ้งค่ะ
0: ข้าวผัดกุ้งนะคะเก่งมากค่ะถ้านึกเมนูได้แล้วนะคะก็ลงมือปฏิบัติได้เลยถ้าใครอยากให้คุณครูช่วยตรงส่วนไหนนักเรียนยกมือนะคะเดี๋ยวคุณครูเดินเข้าไปช่วยแนะนำให้วาดรูปใหญ่ๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะอาหารซ้ำได้นะลูก

0: เดี๋ยวเราลองมาดูผลงานของเพื่อนเราบ้างนะคะนี่เป็นอะไรคะลูกเมนู
1: ข้าวผัดปูอัด
0: แล้วหนูช่วยอะไรบ้างลูก
1: เตรียมชามเตรียมข้าวเตรียมซอสเตรียมผักเตรียมน้ำมันออกมาเป็นข้าวผัดปูอัด
0: นะคะก็คือช่วยคุณแม่เตรียมหลายอย่างเลยนะคะแล้วชามเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดเนี่ยควรจะใส่เป็นจานจะดีกว่านะคะจะเหมาะสมกว่านะคะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะจันเจ้าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะยังระบายสีไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะครูขอโชว์นิดนึงนะลูกจำได้ไหมลูกว่าหนูทำอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างคะลูกจันเจ้าจันเจ้าทำอาหารอะไรคะลูก
1: ข้าวผัดกุ้ง
0: ข้าวผัดกุ้ง
2: นี่นะคะ
0: เตรียมจานอะไรอีกคะลูก
1: เตรียมข้าว
0: แล้วก็
1: เตรียมน้ำมันเตรียมกุ้งเตรียมผัก
0: น้ำมันนี้เขียนผิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแก้ไขให้ถูกนะดูกุ้งเห็นไหมคะลักษณะของกุ้งโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสุดท้ายมีผักด้วยนะคะเยี่ยมมากคนอื่นๆเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตรงไหนมีคำผิดเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็จะวงมาให้นะคะไหนเสร็จแล้วชูหน่อยโอ้โหเมนูหลากหลายเลยเอาลงค่ะตอนนี้ให้ทุกคนถือดินสอไว้ถือดินสอไว้ในมือที่ตัวเองถนัดค่ะแล้วมองมาทางนี้สะท้อนความคิดกันนิดหนึ่งนะคะคำถามมีว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีใครช่วยเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารคุณแม่จะทำกับข้าวหรือคุณพ่อจะทำกับข้าวแล้วไม่มีใครช่วยเตรียมเลยผลจะเป็นยังไงคะขอให้เขียนลงไปในสมุดเลยค่ะเขียนเป็นประโยคเล็กๆน้อยๆสักเล็กน้อยสิ่งที่นักเรียนจะตอบคุณครูจะเป็นยังไงคะถ้าไม่มีใครช่วยเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารคุณแม่คุณพ่อจะเป็นยังไงหรือคุณปู่คุณย่าจะเป็นยังไงคะถ้าจะต้องทำอยู่ผู้เดียวเป็นยังไงคะลูกไหนเสร็จแล้วไหนอ่านให้คุณครูฟังหน่อย
3: จะทำให้นานขึ้นครับ
0: จะทำให้กว่าจะทำอาหารเสร็จเนี่ยมันนานขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหนูได้เข้าไปช่วยเนี่ยจากที่เราจะได้รับประทานอาหารเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงอาจจะเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงนะคะไหนขออีกหนึ่งคนค่ะไหนว่ายังไงลูกอีฟขอมาให้อีฟหน่อยค่ะลูกอีฟตอบว่ายังไงครับลูก
4: ทำเสร็จช้าลงค่ะ
0: เสร็จช้าลงนะคะเหมือนเพื่อเลยนโมว่ายังไงครับ
5: ต้องเดินตลอดครับ
0: อ๋อคุณแม่จะต้องเดินไปหยิบอุปกรณ์ต่างๆตลอดใช่ไหมคะจะทำให้คุณแม่นั้นเหนื่อยด้วยนะคะถ้าเกิดเราไปช่วยเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะการเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารนะคะมีความสำคัญนะคะที่จะช่วยให้อาหารนั้นออกมามีรสชาติแล้วก็หน้าตาดีนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะก็คือการประกอบอาหารแบบง่าย

0: คะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้ใบงานนะคะเรื่องประกอบอาหารแบบง่ายๆนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ให้หมดทำความเคารพ

0: การเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าทันโทรทัศน์ครับในจอหรือนอกจอเรียนแบบหรือเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับ

0: จริงจัง
1: พี่ครับ
2: ครับ
1: เมื่อเช้านะครับเพิ่งรู้จากทีวีอะครับพระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับ
2: ครับ
1: สู้ชนะทุกคนเลยครับ
2: ครับ
1: พระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมัดนักเตะทุกคนตบเปี้ยวไปหมดเลยอะครับ
2: โอ้พระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเหล็กง้อหูสุดแรงสุดแรงพระเอกในทีวีกระโดดขึ้นหลังคาเลขในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระเด้งตัวขึ้นมาได้ครับ
1: เอ้ยมันไม่ขึ้นนะคะพี่ซู
2: พื้นแตกเลยพูเอ
3: ้ยพี่ซูคะในจอมันสนุกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำตามมันจะเศร้ามากค่ะ
2: อ้าวแล้วอย่างที่เวลาเราเห็นพระเอกเขาบินได้ครับบินฟิวฟิวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นก็เกินจริงค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราบินไม่ได้แล้วเราเป็นลูกแล้วเราจะบินได้ยังไงล่ะคะ

0: งครับ
1: ครับ
0: พูดรู้วิธีการเป็นซุปตาร์เกาหลีแล้วครับ
1: เอาทำยังไงครับ
0: ผมไปดูแบบจากซุปตาร์เคป๊อปเกาหลีมา
1: ต้องทำไงลูก
0: ต้องเรื่องผมนะคะต้องผมต้องตั้งครับอย่างนี้เลยครับนี่ฮะ
1: โอ้โหตามาเองเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับต้องเสื้อผ้าต้องรัดติ๊กติ๊กโชว์กล้าม
1: โอ้โชว์กล้ามโชว์กล้ามแล้วเราจะรัดติ้วยังไงครับครู
0: นี่ฮะนี่ฮะ
1: โอ้โห
0: นี่ครับนี่ครับ
1: พี่เกินติ้วไปเป็นปลิ้นเลยนะลูกนะ
0: ครับพี่ซุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬามีวิธีค่ะ
1: ยังไงครับน้องคนดี
0: เราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละค่ะที่ฝึกซ้อมเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะ
1: เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับ

0: ฝนก็ใช้ดีส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สตังค
1: ์พี่สุครับมีโฆษณาหนึ่งไหมครับเหมาะกับพี่สุมากเลยเหรอครับ
2: โฆษณาอะไรครับปู
1: คีมลดความเหี่ยวย่นภายใน2สัปดาห์ครับ
2: 2สัปดาห์ลดความเหี่ยวย่น
1: ครับ
2: พี่ต้องใช้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับอยากโอ้โหโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวตัวนี้ก็ยดนะเนี่ยครับโหตึงไม่ตึงเลยนะครับ
2: น้องภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ใน2สัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอ่ะ
1: 20ไม่ใช่หรอครับ
2: 10ปี20ปี30ปีไม่มีทางหรอกเขาจะมาลดไม่เป็น2สัปดาห
1: ์โอ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับ
3: พี่ซุปครับนะคะโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะ
2: เพื่อให้เชื่อยังไงอะครับ
3: ก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของของเขาค่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับ
3: ดูได้ค่ะแต่ต้องดูให้เป็นค่ะ
2: ดูให้เป็นคือยังไงครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะเราต้องดูอย่างตั้งคำถาม3คำถามค่ะ
2: 1
3: เชื่อหรือไม่เชื
2: ่อ2
3: จำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: 3
3: ซื้อหรือไม่ซื
2: ้
3: อ
2: ต้องดูให้เป็นตั้งคำถามให้ได้ครับ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
2: น้องๆครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเรื่องที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เรื่องทั้งหมดกับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าครูแต้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในวันนี้กันนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่อยู่ในรายวิชานาฏศิลป์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะข้อที่1ระบุภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้ข้อที่2สามารถปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์และข้อที่3ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไปใช้ประโยชน์ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะในครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ยเรียนรู้เรื่องอะไรนะนาฏยศัพท์ส่วนเท้าถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะคุณครูมีคำถามค่ะเป็นกิจกรรมชวนคิดไขคำตอบนั่นเองนะคะเราจะมาทบทวนกันครูถามว่านาฏยศัพท์หมายถึงอะไรมีใครจำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวเลือกให้นะคะกอไก่คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำขอไข่การแสดงท่าทางประกอบเพลงหรือคอควายการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายเอามือวางที่ตักเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมกันนะคะใครตอบกอไก่ยกมือใครตอบขอไข่ยกมือใครตอบขอควายยกมือเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่านาฏยศัพท์หมายถึงข้อใดหมายถึงกอไก่คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่ว่ามีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าอะไรบ้างย้ำเท้ามีอะไรอีกคะมีอะไรอีกซอยเท้ามีอะไรอีกคะเหลื่อมเท้ามีอะไรอีกยกเท้าแล้วนาฏยศัพท์ส่วนมือล่ะคะมีคำว่าอะไรบ้างจีบคว่ำจีบหงายตั้งวงถูกต้องแล้วค่ะคำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะเรียกทั้งหมดนี้นะคะว่านาฏยศัพท์ดังนั้นคำว่านาฏยศัพท์จึงหมายถึงคำศัพท์ที่เราใช้เรียกชื่อท่ารำนั่นเองค่ะเรามาดูข้อ2กันนะคะข้อ2ครูถามว่าการจีบที่ถูกต้องเราจะต้องใช้นิ้วอะไรสัมผัสกันการจีบที่ถูกต้องเราจะต้องใช้นิ้วอะไรสัมผัสกันกอไก่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางขอไข่

นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางหรือคอควายนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้อะเราจะตอบพร้อมกันนะคะเอามือวางที่ตักค่ะใครตอบกอไก่ยกมือขึ้นใครตอบขอไข่ยกมือขึ้นใครตอบคอควายยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะเอามือลงได้ค่ะข้อนี้การจีบที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องใช้นิ้วคอควายนั่นเองค่ะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอะไรนะคะนิ้วชี้ค่ะนายทุกคนปฏิบัติพร้อมกันสิคะการจีบเราจะใช้หัวนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วอะไรนะนิ้วโป้งนะคะแตะกับนิ้วอะไรนะคะนิ้วชี้นิ้วที่เหลือจะต้องทำไมคะตึงเลยค่ะแล้วที่สำคัญจะต้องทำอะไรอีกหากข้อมือเข้าหาแขนไว้ไม่ว่าจะจีบคว่ำหรือจีบหงายค่ะข้อต่อไปภาพนี้จากภาพที่คุณครูกำหนดให้เป็นนาฏยศัพท์ท่าใดจากภาพที่คุณครูกำหนดให้เป็นนาฏยศัพท์ท่าใดกอไก่ย่ำเท้าขอไข่ยกเท้าหรือคอควายซอยเท้าจากภาพที่กำหนดให้นะคะเป็นนาฏยศัพท์ท่าใดกอไก่ย่ำเท้าขอไข่ยกเท้าหรือคอควายซอยเท้าอะนึกให้ดีนะเอามือวางที่ตักเรามาช่วยกันตอบนะคะใครตอบกอไก่ย่ำเท้ายกมือใครตอบขอไข่ยกเท้ายกมือใครตอบคอควายซอยเท้ายกมือตอนนี้ทุกคนตอบอะไรคะขอไข่ยกเท้าเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะตอบขอไข่ยกเท้าตอนนี้ให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะส่วนในวันนี้นะคะเราได้ทบทวนกันไปแล้วเนาะเราก็มีคลิปวิดีโอค่ะมาให้คุณมาให้นักเรียนได้ดูนะคะโดยจะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นการแสดงประเภทใดหรือเป็นการแสดงใดนะคะตอนนี้ให้นักเรียนยืดหลังขึ้นเราจะตั้งใจดูไปพร้อมกันนะคะดูและสังเกตให้ดี

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์ที่ครูได้นำมาใช้เพื่อการศึกษาในวันนี้ขอขอบคุณการแสดงชุดรำพายชุมพลเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะเป็นอย่างไรคะการแสดงในวันนี้สวยงามไหมคะ
1: สวยงาม
0: การแสดงที่นักเรียนได้ดูไปเมื่อสักครู่นักเรียนทราบไหมคะว่าเรียกชื่อชุดว่าอะไรรำพายชุมพลค่ะพายชุมพลเป็นตัวละครหนึ่งนะคะที่อยู่ในเรื่องอะไรมีใครตอบได้มีใครรู้ไหมอ่ะเป็นการบ้านให้นักเรียนไปสืบหาความรู้มานะคะว่าพายชุมพลเป็นตัวละครในเรื่องอะไรนะคะส่วนการแสดงในวันนี้เนี่ยที่คุณครูได้นำมาให้ดูนักเรียนทราบไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเป็นการใช้ท่ารำในถูกต้องค่ะเป็นการใช้ภาษาท่านะคะเพื่อสื่อความหมายอย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะที่เขาบอกว่าอะไรคะท่าชี้ไปแบบนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าอะไรนะคะเหมือนเขากำลังแต่งตัวเรียนแบบมอนนั่นเองเขาก็ชี้ไปไกลๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็มีท่าที่เขาทำท่าแบบนี้นักเรียนสังเกตไหมคะเขาทำท่าแบบนี้ด้วยในเนื้อร้องที่ว่าอะไรคะรู้ไหมฟังออกไหมฟังไม่ออกเหรอคะจะมีเนื้อร้องที่เกี่ยวกับการสวมเสื้อเขาก็เลยทำท่าสวมแบบนี้นะคะแทนการสวมเสื้อนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นักเรียนยังไม่ค่อยรู้คำศัพท์ใช่ไหมคะว่าภาษาท่าที่ในการแสดงได้นำมาใช้เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างดังนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาท่านั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมการแสดงท่าทางในชีวิตประจำวันกันก่อนนะคะโดยที่คุณครูนะคะจะมีสลากมาให้นักเรียนนะคะได้จับนั่นเองคุณครูจะมีเป็นการแสดงท่าทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากและลองคิดดูว่านักเรียนจะสื่อสารอย่างไรกับคำที่ได้ไปโดยที่การแสดงท่าทางทางหน้าศิลป์นักเรียน เมื่อสักครู่เนี่ยในการแสดงผู้แสดงเขาได้มีการพูดไหมคะมีการพูดออกมาเป็นคำพูดไหมไม่มีเขาใช้ภาษาร่างกายในการสื่อสารใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนออกมาจับฉลากและดูคำที่ได้แล้วนักเรียนต้องใช้ร่างกายของตัวเองในการสื่อสารแทนคำพูดโดยที่เราจะไม่มีการพูดออกมาได้ไหมคะแต่ใช้การแสดงท่าทางในชีวิตประจำวันเอาในชีวิตประจำวันก่อนนะคะไม่เกี่ยวกับนาฏศิลป์นะคะเอาในชีวิตประจำวันของนักเรียนก่อนว่าถ้านักเรียนได้คำนี้ไปหรือนักเรียนต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนว่านักเรียนรู้สึกแบบนี้นักเรียนจะแสดงท่าทางอย่างไรพร้อมหรือยังขอตัวแทนกลุ่ม1ค่ะ1คนเชิญค่ะตัวแทนกลุ่ม2ตัวแทนกลุ่ม3ตัวแทนกลุ่ม4และตัวแทนกลุ่ม5ค่ะเชิญมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้จับฉลากแล้วแอบอ่านนะห้ามให้เพื่อนที่อยู่ในห้องเห็นนะว่าเราได้คำว่าอะไรนะคะมาจับฉลากค่ะมาเลยมาเลือกเลยค่ะหันหลังอ่านเลยไม่ให้เพื่อนไม่ให้เพื่อนในห้องเห็นไม่ให้เพื่อนในห้องเห็นได้ไหมคะได้ไหมคะคิดซิว่าเราจะทำท่าทางแบบนี้อย่างไรคิดซิได้ยังพร้อมยังพร้อมยังเอาในชีวิตประจำวันนะไม่เกี่ยวกับในท่าทางในนาฏศิลป์ไทยนะเอาในชีวิตประจำวันนะว่าเรารู้สึกแบบนี้เราจะบอกเพื่อนอย่าง

0: ไรเราจะสื่อสารให้เพื่อนรู้ได้อย่างไรพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วหันหน้ามาค่ะกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มอะไรกลุ่ม5กลุ่ม5เสียงดังกลุ่ม5อยู่ไหนคะยกมืออ่ะเชิญค่ะมาตรงกลางเลยมาหาคุณครูค่ะคุณครูขออันนี้อ่ะเหยียบมาค่ะไหนขอยังเดี๋ยวคุณครูช่วยทายไหมว่าหนูได้คำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนแสดงท่าทางให้ดูนะคะพร้อมหรือยังเพื่อนเพื่อนตั้งใจดูนะคะแล้วเราช่วยกันทายนะว่าเขากำลังทำท่าทางอะไรอยู่1 2 3ทำท่าทางอะไรคะ
1: โกรธค่ะ
0: โกรธใช่ไหมคะเฉลยให้เพื่อนดูว่าเราได้คำนี้จริงๆอ่านพร้อมกันสิคะ
1: โกรธ
0: ขอทำอีกรอบหนึ่งทั้งห้องทำพร้อมกันเลยเวลาโกรธจะทำยังไง เก่งมากค่ะไปนั่งทีได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะกลุ่มต่อไปกลุ่มอะไรดีกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ใครกลุ่ม4มาค่ะคุณครูขอนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมทำให้เพื่อนดูหรือยังถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเฉลยให้เพื่อนดูท่าอะไรนะ
1: ต
0: ัวเรานั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอันไหนทุกคนปฏิบัติท่าที่จะบอกให้รู้ว่านี่แหละคือตัวเราทำยังไงชี้มาที่เราใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มไหนดีคะกลุ่มสองกลุ่มสองเชิญค่ะกลุ่มสองพร้อมยัง1 2 3ค่ะอะไรนะขออีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่ทำใหม่ลองคิดท่าใหม่เอาที่เพื่อนเข้าใจ1 2 3ใช่ไหมไม่ใช
2: ่
0: ภูมิใจไหมไม่ใช่แล้วเพื่อนทำท่าอะไรคะคิดท่าใหม่คิดท่าใหม่เดี๋ยวให้เวลากลับไปคิดท่าใหม่ขอกลุ่มอื่นก่อนกลุ่มสามมา1 2 3ใช่ไหมคะเปิดเฉลยให้เพื่อนดูเพื่อนเขาทำท่าอะไรนะทำท่าร ั รกอันไหนทุกคนทำท่ารักสิคะหัวใจดวงเล็กหรอแล้วถ้าทำหัวใจดวงใหญ่ๆล่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคำต่อไปกลุ่มนี้ก่อนนะกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มหนึ่งนะคะขอกลุ่มหนึ่งเชิญด้านหน้าค่ะ1พร้อมนะ1 2 3ใช่ไหมคะเฉลยให้เพื่อนดูว่าเราได้คำนี้จริงๆคำว่าอะไรนะทุกคนทำท่าอายสิคะต้องเอามือปิดหน้าหรอเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราในวันนี้ไหนสื่อสารเอาท่าใหม่นะเอาท่าใหม่เอาที่แบบเพื่อนเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่หนึ่งสองสามใช่ไหมไม่ใช่ไหนครูขอดูหน่อยว่าได้คำว่าอะไรไหนคำว่าได้คำว่าอะไรเพื่อนเขากำลังจะสื่อสารว่าดีใจทำยังไงเวลาดีใจไหนทำท่าดีใจตามเพื่อนสิเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าทำให้ชัดเจนเราก็ต้องทำไมแดงสีหน้าด้วยใช่ไหมคะว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรอยู่ซึ่งการแสดงท่าทางในชีวิตประจำวันจะคล้ายกับการแสดงท่าทางหรือการแสดงภาษาท่าในอะไรลูกในนาฏศิลป์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์กันว่าเมื่อนักเรียนรู้สึกแบบนี้ในทางนาฏศิลป์เราจะปฏิบัติอย่างไร

0: แต่ที่สำคัญเลยการที่เราจะแสดงท่าทางหรือสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจที่สำคัญเราจะต้องแสดงออกผ่านอะไรด้วยสีหน้าแล้วก็อารมณ์เพราะว่าถ้าอย่างสมมุติเมื่อกี้ถ้าเพื่อนทำท่าโกรธแล้วเขาไม่ทำอารมณ์โกรธให้เราดูแต่เขายิ้มเราจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจอย่างเช่นเมื่อสักครู่เพื่อนทำท่าดีใจแต่ว่าเพื่อนไม่ยิ้มให้เราเลยเรารู้ไหมว่าเขากำลังดีใจอยู่ไม่รู้ดังนั้นที่สำคัญเลยเราจะต้องทำไมคะแสดงสีหน้าและอารมณ์ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูภาษาท่าทางนาฏศิลป์ท่าแรกของเราเดี๋ยวเราจะให้ครูจะให้เด็กๆปฏิบัติด้วยนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเรามาดูท่าแรกของเรานะคะท่าอะไรคะท่าตัวเราอันไหนทุกคนปฏิบัติตามภาพสิคะตัวเราเราจะใช้มืออะไรดีนะใช้มืออะไรมือซ้ายเอายกมือซ้ายขึ้นมาค่ะมือซ้ายของนักเรียนอยู่ไหนคะชื่อหรือกระเป๋าก
1: ระเป
0: ๋าอ่ะเอามือซ้ายมาทำอะไรอยู่จีบอะไรจีบหงายที่อกแล้วมือขวาทำอะไรคะมือขวาเอาไปทำอะไรจีบส่งหลังผู้ชายเท้าเอวก็ได้ค่ะผู้ชายเอามือมาเท้าเอวได้ส่วนผู้หญิงจีบส่งหลังจะสวยกว่าเวลาจีบส่งหลังจะต้องทำยังไงด้วยแขนตึงผู้หญิงจีบส่งหลังผู้ชายเท้าเอวนะมือซ้ายจีบหงายที่อะไรมือซ้ายจีบหงายที่ไหนนะคะเด็กๆไม่ได้ยินเสียงเลยมือซ้ายจีบหงายที่ไหนนะโอเคอันนี้ท่าอะไรนะคะท่าตัวเราเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะนักเรียนจะต้องดูด้วยนะว่าท่าแต่ละท่าหมายถึงอะไรนะคะอ่ะต่อไปท่าอะไรคะท่าเธอเราจะเอามือมาด้านหน้าแบบนี้เก็บนิ้วโป้งด้วยนะคะชี้ไปที่เพื่อนเธอเราจะใช้กับใครใช้กับใครใช้กับเพื่อนหรือคนที่อายุเท่ากันนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าอ่ะเราจะชี้ไปด้านหน้าอันไหนท่าตัวเราสิฉันทำท่าฉันฉันหรือตัวเราฉันมืออะไรฉันเธออ่ะพูดชื่อท่าด้วยเอาใหม่ท่าตัวฉันท่า
1: เธอ
0: ต่อไปนะต่อไปนะคะท่าที่3ในวันนี้นะคะท่าอะไรคะท่าท่านอ่ะท่าท่านให้ใช้มือไว้ด้านหน้าแบบนี้เอามือตรงๆเก็บนิ้วโป้งแล้วเอาไว้แบบนี้ค่ะเอาไว้ตรงหน้าเราไว้มือนิดนึงเอาใหม่ฉันท่าฉันท่าอะไรเธอท่าท่านเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะไม่เอาติดแบบนี้นะนักเรียนจะต้องเอาไว้แบบนี้นะคะมีระยะห่างที่สวยงามด้วยนะคะต่อไปท่าที่4นะคะท่าที่4ของเราคือท่าอะไรคะท่ารักอ่ะในการแสดงท่าทางในชีวิตประจำวันเมื่อสักครู่นักเรียนทำท่าอันนี้ใช่ไหมคะบางคนอาจจะทำท่ามินิฮาร์ทใช่ไหมแต่ว่าในทางนาฏศิลป์เราจะทำท่าอะไรคะทำท่านี้โดยที่เอามือทั้งสองมือไขว้ประสานกันที่อะไรคะอกแบบนี้นะคะที่อกหรือที่ไหล่แบบนี้ไขว้กันไปเลยอันไหนทำพร้อมกันท่าอะไรท่ารักทบทวนตั้งแต่ท่าที่1 1 2 3ฉันเธอท่าท่านท่ารักต่อไปท่าต่อไปท่าอะไรคะท่าอายให้เอามือซ้ายมาแตะแก้มใช้มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นกางมือมาเรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งไปด้วยแล้วใช้ตรงนี้ฝ ่ามือตรงนี้นะคะเอามาแตะตรงนี้ค่ะไม่ได้แตะแก้มแบบนี้นะคะแตะตรงบริเวณใกล้ๆกรามแบบนี้ผู้หญิงจีบทรงหลังผู้ชายเท้าเอวไม่ทำแบบนี้นะอันนี้ปวดฟันอันนี้ปวดฟันบานออกมาสวยมากเลยค่ะเวลามีคนบอกรักเราจะทำไมเราจะทำไมอายเวลามีคนบอกรักเราต้องอายก่อนนะต่อไปท่าต่อไปท่าอะไรคะยิ้มท่ายิ้มหรือท่าดีใจนะคะเราจะใช้มืออะไรซ้ายเวลาท่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะแสดงอารมณ์เราใช้มือซ้ายจะได้จำง่ายๆอ่ะเอามือซ้ายตั้งมาด้านหน้าแบบนี้ก่อนแล้วจีบคว่ำมือซ้ายลูกจีบคว่ำแล้วดึงเข้าหาปากพร้อมทำท่ายิ้มพร้อมยิ้มด้วยพร้อมยิ้มด้วยเราต้องแสดงสีหน้าของเราด้วยโอเคเอาใหม่ขอใหม่ตั้งมือจีบคว่ำดึงเข้าหาปากแล้วยิ้มเก่งมากค่ะต่อไปท่าต่อไปของเราท่าอะไรคะท่าโกรธอ่ะเอามือซ้ายเหมือนเดิมก็ได้มือซ้ายเอาไว้เอาแบบนี้กลางมือมาแบบนี้แล้วเอาไปเน็บข้างหลังหูแบบนี้เอาข้างๆนิ้วชี้แตะไว้หลังหูอ่ะแล้วถูลงเบาๆ1 2 3พอครั้งที่3ให้ดึงมือลงแบบนี้เอาใหม่เอาแตะไว้หลังหูแล้วดึงนะ1 2 3แล้วเราต้องทำไงด้วยเรายิ้มได้ไหมตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่โกรธใช่ไหมเราต้องทำหน้ายังไงทำหน้าโกรธเอาใหม่1 2 3 1 2โหยังมีคนยิ้มอยู่เลยยังมีคนยิ้มอยู่เลยเอาใหม่ขอใหม่อ่ะแบบโกรธมากตอนนี้กำลังโกรธมากๆเลยอ้าว1 2 3เก่งมากเลยค่ะอ่ะขอทบทวนหน่อยมีท่าอะไรบ้างนะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกท่าอะไรนะท่าฉันท่าฉันทำยังไงคะเดี๋ยวให้ต้องออกมาทำหน้าห้องนะอ่ะท่าฉันท่าอะไรต่อไปเธอท่าอะไรคะท่านอะไรอีกรักรักแล้วอายก่อนบอกรักแล้วเราต้องอายก่อนอายอายแล้วเราต้องดีใจเขาบอกรักเราอายอ่ะแล้วก็ยิ้มต่อไปอะไรโกรธเอามือแตะหูทำหน้าโกรธ1 2อ่ะทีนี้รอบนี้คุณครูจะพูดชื่ออย่างเดียวไม่ทำให้ดูแล้วนะให้นักเรียนลองปฏิบัติเองนะคะพร้อมตัวตรงมือวางที่ตักคุณครูไม่ทำแล้วนะเอาท่าตัวเรามือซ้ายนะคะตัวเราท่าเธอท่ายิ้มท่ารักท่าอายท่าท่านท่าโกรธท่ารักยิ้มอายโกรธรักอายเธอท่านเก่งมากค่ะจำได้หรือยังจำได้หรือยังจำได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะและท่าสุดท้ายในวันนี้ก็คือท่าที่บอกความอะไรใกล้ไกลอ่ะท่าแรกท่าอะไรคะที่นี่อ่ะท่าที่นี่ก็คือเราจะชี้ที่เนี่ยชี้ที่นี่ท่าที่นี่ต่อไปท่าต่อไปก็คือท่าที่โน่นอ่ะชี้ไปไกลๆอ่ะที่นี่ทำยังไงที่นี่ท่าที่โน่นอย่างเมื่อสักครู่ในการแสดงเขาชี้ไปไกลๆอาจจะ ที่โน่นอาจจะชี้ไปข้างๆแบบนี้ก็ได้นะคะชี้เพื่อบอกว่ามันไกลนะคะหรือว่าจะชี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเพื่อบอกความไกลแต่ว่าถ้าบอกความใกล้ถ้าบอกไกลคือชี้ไปไกลๆใช่ไหมแต่ถ้าบอกความใกล้ต้องชี้ยังไงที่นี่นะคะที่นี่ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะคุณครูมีคำถามของคุณครูก็คือจากที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยภาษาธาตุทางนาฏศิลป์ดัดแปลงมาจากอะไรใครตอบได้ดัดแปลงมาจากอะไรลูก
1: ท่าทางในชีวิตประจำวัน
0: เก่งมากค่ะท่าทางในชีวิตประจำวันนะคะจากที่เราได้ปฏิบัติมาเมื่อสักครู่เราได้ทำอะไรไปนะตอนแรกที่ครูทำกิจกรรมก็คือท่าทางในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำท่าทางทางนาฏศิลป์ไทยซึ่งนักเรียนก็บอกว่ามันดัดแปลงมาจากท่าทางในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอย่างเช่นท่ารักในชีวิตประจำวันเด็กๆอาจจะบอกรักด้วยมินิฮาแต่ในทางนาฏศิลป์เราจะบอกรักด้วยท่านี้ในชีวิตประจำวันเด็กๆโกรธเพื่อนเป็นยังไงโมโหแบบนี้อาจจะเท้าเอวหรือกอดอกแต่ในทางนาฏศิลป์เราจะทำไมคะเราจะทำแบบนี้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเด็กๆในชีวิตประจำวันเราอาจจะมีคำพูดกับเพื่อนใช่ไหมแต่ในทางนาฏศิลป์เราไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถสื่อสารผ่านคำพูดได้เราจึงต้องมีภาษาธาตุทางนาฏศิลป์เพื่อสื่อสารแทนคำพูดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาท่าหมายถึงนะคะภาษาท่าจะหมายถึงการแสดงกิริยาท่าทางของนาฏศิลป์ไทยเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดอารมณ์และความรู้สึกอีกรอบนะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันภาษาท่าหมายถึง1 2 3

เยี่ยมเลยค่ะภาษาท่านะคะเราจะเป็นการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดเพราะในการแสดงหน้าศิลป์ไทยเราไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถสื่อสารได้นะคะเราจึงต้องมีภาษาท่าเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจนั่นเองค่ะกิจกรรมในวันนี้ของคุณครูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปฝึกซ้อมการปฏิบัติภาษาท่าเป็นกลุ่มนะคะและเดี๋ยวจะให้ออกมาปฏิบัติด้านหน้าห้องโดยนักเรียนจะต้องพูดชื่อท่าทุกท่าเลยนะเมื่อสักครู่นะพูดชื่อท่าและปฏิบัติท่าทางตามคำพูดนั้นๆ นะคะคุณครูขอรบกวนนะคะคุณครูไปทางนะคะในการดูแลให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมนะคะเพื่อฝึกปฏิบัติภาษาท่าแล้วก็ดูแลให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอด้านหน้าห้องนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแยกย้ายตามกลุ่มได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะต้องดูชื่อท่าด้วยนะต้องรู้ชื่อท่าด้วยนะคะบอกชื่อท่าด้วยกลุ่มนี้หยิบมาอีกค่ะหยิบมาตรงนี้ลูกกลุ่มนี้หยิบมาตรงนี้ค่ะผู้หญิงดูฝั่งผู้หญิงเริ่มเลยค่ะเริ่มซ้อมเลยเริ่มซ้อมเลยเราจะต้องรู้ชื่อท่าเดี๋ยวตอนออกไปด้านหน้าห้องเราจะต้องพูดชื่อท่าด้วยว่าเรากำลังทำท่าอะไรอยู่ซ้อมเลย

0: รงตรงหรือยังคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อสักครู่คุณครูได้ให้นักเรียนไปฝึกซ้อมกันเองแล้วนะคะเป็นอย่างไรจำได้ไหมคะ
1: ได้
0: จำได้ทุกท่าเลยใช่ไหมจำได้ทุกท่าเลยไหมคะทุกท่าเลยอ่ะเดี๋ยวดูสิว่ากลุ่มไหนจำได้ทุกท่าถ้าจำได้ครบทุกท่าครูให้คะแนนเต็มทุกคนเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีอ่ะวันนี้คุณครูขอเริ่มที่กลุ่ม3ค่ะมาค่ะมากลุ่ม3ก่อนนะคะขยายแถวมาได้นะคะอย่าลืมพูดชื่อท่าแล้วปฏิบัติท่าทางตามท่าที่เราบอกนะคะอ่ะพร้อม1 2 3

0: ครบไหมคะอ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับมานั่งที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญเดินไปด้านโน้นเลยอ่ะขยายแถวขยายแถวมาทางนี้ค่ะขยายแถวมาทางนี้อ่ะพร้อมนะคะ1 2 3ฉันอยู่ที่ไหนนะต่อไปอะไรอีกท่าอะไรอีกพูดชื่อท่าดังๆลูกท่าอะไรอีกคะโกรธใช่ไหมอ่ะโกรธอ่ะยิ้มอะไรอีกคะอ่ะโกรธท่าอะไรคะครบยังครบหรือยังคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับมานั่งที่ได้ขอกลุ่มที่5ค่ะเชิญอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะท่าแรกเลยดังๆลูกผู้ชื่อดังๆไปอีกคะหมดยังครบหรือยังคะครบยังครบหรือยังครบแล้วอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนั่งทีได้ขอกลุ่มที่2ค่ะเชิญออกมาพูดชื่อท่าดังๆด้วยนะคะคุณครูไม่ได้ยินนะถ้านักเรียนพูดชื่อเบาอ่ะ1พร้อมนะ1 2 3โกรธทำหน้าโกรธด้วยน่ะต่อไปเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะขอซื้อท่าดังๆเลยนะอ่ะขยายแถวได้นะคะถ้าเบียดกันอ่ะพร้อม1 2 3 3 เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะกลับมานั่งที่ได้อ่ะคุณครูขอทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอ่ะนั่งให้เรียบร้อยค่ะเรามาทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าตัวเราทำยังไงคะถ้าตัวเรามือจีบที่ไหนนะคะมือจีบที่ไหนตอบพร้อมกันอกหรือปากอกผู้หญิงจีบทรงหลังผู้ชายเท้าเอวค่ะปฏิบัติพร้อมกันค่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งต่อไปตัวเราแล้วมีท่าอะไรคะเธอมีอะไรอีกท่านเธอไว้ระดับอกท่านไว้ระดับ นะเพราะว่าท่านเราจะไว้ใช้กับคนที่อายุมากกว่าเรานะคะต่อไปรักต่อไปอายต่อไปยิ้มยิ้มก่อนยิ้มต่อไปโกรธทำท่าโกรธด้วยทำหน้าโกรธด้วยต่อไปอะไรคะทีนี้และทีโน่นเก่งมากค่ะนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะคะเราจะได้ทำท่าได้อย่างสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะคุณครูมีคำถามถามว่าเพราะเหตุใดฟังให้ดีเพราะเหตุใดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะต้องใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์เพราะเหตุใดการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะต้องใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์นักเรียนปลายทางช่วยกันตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางคิดว่าเพราะอะไรเราจะต้องทางนาฏศิลป์ไทยเนี่ยจะต้องใช้ภาษาท่าคะเพราะอะไรมีใครตอบได้ไหมเพราะอะไรนะเราต้องอะไรนะดังๆลูกตอบดังๆเลยเราต้องใช้อะไรทำไมเราต้องใช้ภาษาท่าเพราะเราต้องทำไมให้ผู้ชมเข้าใจใช้การสื่อสารนั่นเองเราจะต้องทำไมคะสื่อสารให้ผู้ชมทำไมคะเข้าใจนั่นเองค่ะโดยที่ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะต้องใช้ภาษาท่าในการสื่อสารนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูถามว่าสุดท้ายแล้วคุณครูถามว่าภาษาท่ามีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างใช้อะไรคะไว้ใช้ทำอะไรบ้าง1
1: ใช้ในการแสดงครับ
0: ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์แล้วอะไรอีกมีอะไรอีกไหมคะใช้อะไร
1: อนุรักษ์ครับ
0: อนุรักษ์เก่งมากค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: ใช้สื่อสาร
0: เราต้องใช้ในการทำไมคะสื่อสารเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าประโยชน์มีอะไรบ้างหนึ่งภาษาท่ามีประโยชน์ก็คือใช้สื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจ2ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยของชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่มีภาษาท่าทางนาฏศิลป์แบบนี้นะคะมีแค่ของไทยของเราเท่านั้นนะ3ภาษาท่าเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางที่ทำไมคะอ่อนช้อยสวยงามและสุดท้ายเลยเป็นมรดกที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้วิธีการอนุรักษ์ไว้ของเรานั่นก็คือเราจะต้องทำไมคะศึกษาเรียนรู้นั่นก็เป็นการช่วยให้ทำไมคะวัฒนธรรมของเราอยู่ต่อไปได้นั่นเองค่ะเพียงแค่นักเรียนเข้าไปดูเข้าไปชมนะคะหรือว่าเรียนในห้องเรียนก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรืออนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างหนึ่งแล้วค่ะสรุปบทเรียนนะคะภาษาท่าทางนาฏศิลป์จะหมายถึงการนำท่าทางตามธรรมชาติหรือว่าในชีวิตประจำวันนะคะมาประดิษฐ์ดัดแปลงท่ารำให้มีความอ่อนช้อยสวยงามนะคะเป็นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะทำนองแล้วก็สถานการณ์นั่นเองค่ะในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงค่ะในครั้งนี้นะคะคุณครูนะคะขอฝากให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนทั้งในเรื่องของนาฏยศัพท์และในเรื่องของภาษาท่านะคะแล้วในครั้งต่อไปเราจะได้นำความรู้นะคะมาใช้นั่นเองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยค่ะมือวางที่ตักยืดหลังขึ้นค่ะในวันนี้นะคะครูเต้าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรียนทั้งหมดกับ

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บ

0: ผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
1: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ดเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะแทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้าโอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไมโทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทําบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทราสามรถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาสผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างคอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยก็พัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตันอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลย

0: นะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติอะค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์อะค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอัดแอปหรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นและก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปิ้งน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารแกสโตรโนมีทัวริซึมนะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
2: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค์
3: ครับจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
0: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600 บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนา

0: การเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special Menu ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัว
1: ก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวลนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
0: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มนิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
2: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมุติว่ามีงานตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
0: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับเผื่อใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
3: หนึ่งวันจะกลัว
0: พุทราสามรสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นนะครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัม อยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบล

0: บ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
1: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่เราก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี่ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วทีนี้เราจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันเอหนอน
2: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
1: ก็ถือว่าดีกว่านะ
2: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
1: ใช่เพราะปลูกเราถึงเวลานี่มีเอมีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
2: ครับก็คือ
1: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมน
2: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
1: ใช่
0: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางสวนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขาร่วมทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการ
3: ย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
4: คุณชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
5: 9ไร่ทํานา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
4: ค่ะสําหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
5: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
4: ค่ะ
5: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
4: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
5: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
4: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
5: จ้ะ
4: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
5: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
4: ค่ะ
5: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
4: ค่ะ
5: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
3: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมกไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
4: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
5: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนข้าราชการนะเขาจะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นอะถ้ากล้วยน้ำว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลือง มันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะ100 กว่าต้นจ้ะ110 ต้นที่ปลูกจ้ะ

0: ร้อยสิบต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนเขาก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงมันรู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
0: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบๆแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทํามาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทําป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากไหมคะแตกต่าง
0: มันก็ยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดน่ะ
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
0: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
1: ่อ
0: ือแต่ว่าในร่องน้ํานี่เราก็จะสูบน้ําใส่นะช่วงหน้าแล้ง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
0: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
1: ่
0: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อยๆ
1: หมุนเวียนไป
0: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
0: เหมือนกับมันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
1: ่ค่ะ
0: จ้ะ
2: อย่างของพี่อรนิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือกระทําจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทําการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทําร้านค้าเล็กๆที่อําเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นไหมคะเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
3: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
0: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกะติใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำน่ะคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
3: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
0: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในตีไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
4: ส่วนไส้นะคะทำยังไงบ้างคะ
0: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทําแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กําลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
3: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทําให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
5: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ทาลินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค
1: ่ะ
2: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอก
2: แล้วปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับเราไปยาวๆ
1: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุกมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
2: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
1: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
2: ว
1: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
2: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
1: คนทำอาหารก็สุข
2: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
1: okay.
2: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5 บาทค่ะอาจารย
1: ์
2: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3

0: มื้อถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม
3: ่ครูเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
4: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะจัดโภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
3: แล้วมีคนหลายคนบอกนะครูเนยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยครูเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
4: เราไม่มีนะคะ
3: ไม่มีเน
4: า
3: ะ
4: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของ ทอดอย่างเงี้ยค่ะอ
3: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
4: ใช่
3: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
4: ใช่
3: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
4: ค
3: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
4: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสกุลัตแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสกุลัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างหมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองอย่างนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนเนี้ยค่ะเป็นเมนูที่มีในไทยสกุลัตเป็นส่วน
3: โอเคเราก็ดูไทยสกุลัตอย่างเช่น
4: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆตั้งงารออยู่แล้วครับ

0: ุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบล
1: ครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะ
0: เพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
2: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: เฮ้ย
2: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
2: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีนไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
2: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
2: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเข้าไปปุ๊บมันซูดซา
2: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
2: เผ็ดเค็ม

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวันทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเคลื่อนนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋ว

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด็กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะ
3: ผ่านไป15ปีมิตรภาพดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลาน

0: ุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยัง
1: สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกรา
2: ชน้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอก
3: แนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
2: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่ม

0: ู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชยาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารที่ว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชยาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต Provident Fund นะคะของธกส.จะมีอยู่5 Employee Choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้ความรู
0: ้
1: ร่วมกับตลาดทุนหรือ TSI นะคะเป็นระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57ว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วล่
0: ะ
1: ธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่าม
1: าร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญฟันเมนเจอร์ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดูเลยนะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยมีพนักงานบางคนโทรมาเฮ้ยทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะซึ่งตรงนี้ทางฟันเมนเจอร์ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้
0: น
1: เมื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนติดลบ
0: และหลังจากที่เราให้ความรู้เข้าไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเล
1: ือ
0: ก employee choice นี
1: ้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะแล้วก็สามารถลิงก์นะคะของธกส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
0: ับ
1: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีเบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่มีกระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสด
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
1: ่
0: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์หรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ยมองว่าประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรคะ
1: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
0: ม
1: นะคะอย่างน้อยๆตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะ
0: ได
1: ้เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
0: มากกว่าในจ้างก็ได้
1: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมุติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราใส่ไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้วให้เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
1: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรา
0: ค่ะถือว่าออมก่อนใช
1: ้ใช
0: ่จะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะเพราะเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะว่าแล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

0: ล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่กกส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
2: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหุ้นสามัญธกส.ก็น่าสนใจเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของ engagement นะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธกส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้โครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนเรื่อยๆต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
0: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ธกส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนนึงสมมติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะสมมตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เราแสนห้าแรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาษีตรงนั้นก็7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก200,000ที่เหลือใช่ไหมคะก็เรทแค่ 10% เองนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะ
0: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
2: มีอะไรตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานก็ได้นะคะ10ล้านเนี่ยปีนึงสมมติเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีนึงเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
0: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
2: ใช้ดอกทำนองนี้นะคะ
0: ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายเลยด้วย
2: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้วนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เงิน LTF กับ RMF อันนี้ก็อาจจะเอาไว้ช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็ได้เหมือนกันสร้างความสุขให้กับตัวเองมีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเห็นทางด้านธกส.เนี่ยสวัสดิการดีมากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ธกส.นะคะหรือว่าไปอยู่องค์กรที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้ดีแบบนี้ไม่มี Provident Fund ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงยังไงดีคะ
2: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาต้องไปหาความรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผน
0: นะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
2: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสภาพไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000
0: ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัส

0: ดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอนอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปนะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบําเหน็จบํานาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะเงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกแต่เราเน้นให้ท่านมองนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าชดเชยก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2500
1: คุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีก
4: หาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

0: ผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้น
1: พร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประเจกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้รอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัว

0: ็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยน3เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กถึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุสั้นในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 712,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี2540แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นก็ใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60

0: 10ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุนะให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
1: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่ม
2: มหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเกิดในช่วงครึ่งศตวรรษนะคะวันนี้เนี่ยก็จะพูดสำหรับเนื้อหาเนี่ยเป็นบทความแรกในหนังสือที่ทุกท่านได้รับนะคะก็จะไม่ลงรายละเอียดมากจะขอสรุปออกมาก็เรื่องที่จะพูดเนี่ยมีอยู่2ประเด็นเรื่องของถ้าเราจะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยตัวรูปแบบอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกของทางด้านประชากรที่บอกว่าสมัยก่อนการเกิดสูงตายสูงแล้วก็มีช่วงการเปลี่ยนผ่านอันนี้คือตัวแบบการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่เราบอกให้เห็นว่าสถานการณ์การเกิดทำไมบางประเทศเนี่ยยังมีเด็กเยอะในบางประเทศทำไมวัยแรงงานเยอะบางประเทศเนี่ยทำไมผู้สูงอายุเยอะซึ่งก็จะตรงกับการเปลี่ยนผ่านประชากรในช่วงต่างๆอันนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่4ประมาณนี้ซึ่งเราเชื่อว่านักประชากรในระดับโลกเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่หยุดแค่ขั้นที่4สมัยก่อนเนี่ยหยุดแค่ขั้นที่4นะคะเกิดตายลดลงต่ำพอๆกันในอนาคตก็เชื่อว่าการเกิดจะต่ำลงการอัตราตายจะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นขั้นที่5ซึ่งหลายประเทศทางยุโรปเนี่ยก็มีสถานการณ์เช่นนี้แล้วนะคะสำหรับในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้อันนี้พูดของภาพกว้างๆของระดับโลกก่อนนะคะบอกว่าสตรีคนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีบุตรตลอดวัยที่เขาสามารถมีบุตรได้ถ้าตีซะว่าอายุ15ถึง49เนี่ยก็เคยสูงสุดในระดับนี่พูดภาพกว้างระดับโลกเคยสูงถึงเกือบ10คนเฉลี่ยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือที่ประเทศเยเมนในช่วงศตวรรษ1980ถึง1990ในช่วงปีนั้นแล้วก็เคยลงต่ำสุดถึงไม่ถึง1คนที่จีนมาเก๊านะคะในช่วงปี2000ถึง2005อันนี้เป็นข้อมูลจาก UN นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าสูงก็สูงมากต่ำก็ต่ำมากนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาเนี่ยภาพนี้เอาเรื่องของอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศต่างๆที่เคยสูงสุดต่ำสุดในช่วงตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาเสนอพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือ TFR นะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า TFR เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มยังสูงอยู่แล้วก็ค่อยๆลงแต่ก็ยังสูงมากกว่า2ในอีกกลุ่มนึงก็คือต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ย

0: แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18-19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15-17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20-24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มคือเรื่องของภาวะทารกและเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกและเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะ
1: พอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีนึง
2: แบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิม

0: และยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
1: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังเราก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

ม .3 อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของ

0: แม่ก็จะรักลูกอวอร์ด
1: ที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้เงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วยวินนี่เดอะพูโดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ชาร์ลอตสเวฟโดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้และเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบางงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.

รรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเงี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมุตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: าริซามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งสารค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆ ก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกดแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอ

0: มาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มหนึ่งเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อ
2: มีความสุขที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักได้อยู่กับสื่อดีๆมีความสุขที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ๆที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
0: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบแม้ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอเราอ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
3: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
1: สิ่งที่ด้วยทำมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่อ้อยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่พี่อ้อยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอะมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้เน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

0: างแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
5: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
7: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุ
5: ผมไปที่แพร่ครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
5: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
6: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
5: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย

0: เราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีดีดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
2: เอา
1: เอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่นี่เออ
3: มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
5: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
3: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเรียวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับแบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่าง

0: มากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์พระเจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โ
5: หสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมเล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่ใจดีของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคืออะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผมเจ็ดขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีจะให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้มาอีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได
2: ้กวินกวินลูก
0: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตขึ้นผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพุ่งแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรมันถามชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
5: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
5: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยป่ะ
5: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
5: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันก็เก็บตัวที่นี่
1: ก็อยู่ที่นี่เลย
5: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนมาก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่

0: แต่ผมอยากรู้เรื่องนึงว่าอย่างโค้ชกิตครับ
1: ครับ
0: โค้ชกิตมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไงคร
1: ับ อุ้ยก็เหมือนน้องอั๋นแหละ
0: ดูการ์ตูนครับ
1: เริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยนะเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับเข้ามา
0: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อย
1: ครับพัฒนาไปเรื่อย
0: ๆอยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
1: แดดมันแรงมากสังเกตนะ
0: ครับ
1: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
0: ครับ
1: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่ม
1: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: จะเป็นการซ้อมแบทติ้งคือตีอย่างเดียว
0: แล้วจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
1: ทั่วๆไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
0: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู่
2: ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือมันเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทำให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่มั้ยทีเนี้ยเค้ามองว่าในจุดนั้นน่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เค้าบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างงี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ชุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
1: ไฟบอลครับเราพยายามรับไฟบอลก่อนไฟบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับไฟบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได
1: ้ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากรู้จะปั่นรับยากมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสนะเบสบอล
1: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮม
0: อ๋อ
1: ต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนนถูกม
1: ั้ยก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็เคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
1: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนอันน่าเล่น
1: เหตุการณ์จริง
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะหรือว่ามันแล้วแต
1: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งเป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
1: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอบจะยาวนานไงก็แล้วแต่ว
1: ่
0: าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหม
1: ครับนอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไว้2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไปครับ
0: ยังโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
1: ่โอ้3ชั่วโมงก็
0: 3ชั่วโมง
1: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีชายเบรกอีก
0: คืออะไรครับ
1: ก็คือเสมอกัน
0: 9
1: อินนิ่งยังเสมอกันอยู
0: ่แล้วต้องทำไงครับ

0: ก็ลุกลับกันต่อไป
1: จนกว่าจะ
0: ชนะครับ
1: พอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นการเริ่มการฝึกขว้าง
1: ขว้าง
2: กับรับจะไปพร้อมกัน
1: อ่าโอเคครับอ
2: ันดับแรกจะต้องจับบอลจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเท้าข้อนิ้วแล้วก็ถึงครับทําให้กระแทกและเจ็บ
1: เป็นการลดแรงปะทะ
2: ใช่ครับ
1: และความปลอดภัย
2: ประมาณนั้น
1: ลดการบาดเจ็บ
2: บาดเจ็บมากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับแต่แล้วก็จะให้เข้าที่เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟ์เราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้อย่างนี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
1: นิ้วโป้งครับ
2: มันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนี่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนจากข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนรับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การจะคว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าเนี่ยเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวต่อไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับดึงศอกไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อย
1: มันจะเป็นแบบ
2: แล้วป้าลองดูครับ
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเงี้ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
1: แคชบอล
2: เป็นการวอร์ม
1: อ๋อเป็นการวอร์ม
2: ครับครับพี่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
1: อ๋อให้เราหัน
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกมาข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากเราถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
1: ันแล้ว
2: ดีครับ
1: เอาแล้วที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านกระตูแล้วมันตื่นเต้น
2: ก็เดี๋ยวอันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
1: ลูกตรงใช่ป่ะ
2: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
1: ต้องจับให้อยู่
2: ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปินมันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมก่อนได้ง่ายขึ้น
1: ผมขอลอง
2: นี่ครับเซฟปึ๊บแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
1: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิตเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลียวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี่ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิตเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมักอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
3: ้ไม้ที่ใช้ซ้อมตีอันนี้เป็นไม้แบบมือจิมชาเขาให้ใช้ไม้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียม
1: อ๋ออันนี้เป็นไม้เลย
3: อันนี้เป็นไม
1: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
3: ่890
1: ก็ยังไม่ถึงโล
3: มาลองจับดูครับอันที่ผมถือผม
1: อย่างเวลา
3: ให้ชิดกัน
1: ชิดกันเลยเราต้องอยู
3: ่มันจะมีจุดหมุน
1: จุด

0: หมายถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่ายิงๆเหยียบขึ้นมาได้
1: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
0: โอเคจับได
1: ้ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
0: แค่นี้เลยเราต้องกด
1: แล้วกำ
0: อ๋อโอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้ให้โค้ชสอนดีกว่า
1: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี
0: ้
1: นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตร์โซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหยียบเนี้ยโอเคท่าสวยมากจะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนโอ้สวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
0: อ้มันเหมือนกันนะ
1: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
0: พอดีเลยครับ
1: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
0: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: Nej, det var ham.
1: Hej, tak. Ogระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่ง
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโอ้โหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่แล้วคู่ก็ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกัน หลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับ
2: อย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
3: ผมทำตอนช่วงน่าจะ20ปี
2: 20ปี
3: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับเขาก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาให้มาทำ
2: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
4: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี24
2: คร
4: ับ24แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็

0: เป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
1: โค้ชหลับครับ
2: ก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับ
1: ครับ
2: ปี39นะครับ
1: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยตอนนั้น
2: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเอาความรู้เราไปสอนผู้อื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนเป็นโค้ชทีมชาติปี45
1: ครับ
2: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนหลังจากนั้นผมก็เป็นสตาฟโค้ชยาวมา
1: จนถึงตอนนี้
2: จนถึงปัจจ
3: ุบันจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะคร
1: ับ
3: สมัยก่อนเนี่ย
1: คนไทยเป็นคนสร้างผมว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
3: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับ
1: ทั้งซึ่งโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
3: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้สอนเลยของเบสบอลนะ
1: เห็นโค้ชเขาที่บอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
3: 20 30ปีแล้ว
1: 30ปี
3: ครับ
1: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
1: ม
3: นึกออกไหมกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
1: ่
3: เข้าไปตียังไงโค้ชบอกตุ๊ตุ๊เสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
1: คือเรา
3: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
0: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
1: ครับ
0: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะถ้าเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนจะไม่เป็นอัลไซเมอร
2: ์อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการแบบมันก็สนุกในการด้วยในการวางแผน
3: มันเป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
1: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันนี้ให้ดีที่สุด
3: ใช่
1: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
3: ใช่
1: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
3: ครับครับ
1: พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
0: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
1: ครับ
2: มันมีว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
3: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
1: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชจิตแบบดูแลทีมเนี่ยความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมถูกไหมใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
1: ้
3: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
1: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆเข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
2: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
1: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลเนี่ย
2: มีครับมีครับ
4: ไม่เป็นเลย
2: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาต้องเตะออกไปแต่ทีเนี้ยที่ต้องการคือบอลเนี่ยต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกอ่ะเล็กลง
0: เร็วขึ้น
2: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
1: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการสปอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
2: ก็
0: ส่วนหนึ่ง
2: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟต์บอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
1: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียง ผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะ ถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
3: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะ
2: เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
1: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิจอยากรู้ว่า

0: ไรในเบสบอลที่โค้ชกิตแบบรักมากที่สุด
1: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะในซีเกมได
0: ้
1: นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
0: ครับ
2: น้องๆที่อยู่สุพรรณนี่ที่ผมคุยนะ
0: ครับ
2: เขาอยากติดธง
0: เขาเป็นทีมชาติ
3: ใช่ครับ
2: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
3: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
1: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับดังนั้นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วไปบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยแล้วตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
0: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะมันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โหนี่ไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแคคเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว์
1: ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่ใช่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยโอ้ใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะหูยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วย
0: แล้วก็ต่อด้วย
1: นมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่อนแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู

0: แล้วก็วานิลา
1: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
0: ็ร่อนค่ะ
1: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
0: ไม่ต้องค่ะ
1: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปประมาณ4นาทีค่ะ
1: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
0: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
1: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
0: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
1: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
0: ไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
1: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
0: ไม่ต้องค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะ
2: ใช่
1: แต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
0: ค่ะ
1: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงครับพี่บินครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
0: เคยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
3: ครับ
1: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
3: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
1: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
3: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
1: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
3: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
1: สยามโก
3: ประจวบอีกตัว
1: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
3: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
1: แล้วมันปลูกยากไหม
3: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
1: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
3: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
1: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
3: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
1: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
3: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
1: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
3: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
1: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
3: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่ง

0: ลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็อาศัยพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
1: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
0: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
1: มันชอบความเค็มว่างั้น
0: มันชอบไอทะเลครับ
1: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยมีสับปะรด
0: ใช่เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
1: ครับผมอื้องั้นก็น่าสนใจ
0: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับการปลูก
0: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
0: สวัสดีครับไข่ต
1: ัวสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกนี
0: ้
1: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
0: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
0: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
1: ฉีกแล้ว
0: หักได้เลยครับ
1: มาแล้วพอแล้ว
0: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้ว
0: ชิมซิ
1: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
0: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
0: เนี่ยผัก
1: อันนี้ดันไว้ให้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
0: ได
1: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ้ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
0: ้ได้ครับงัดออกสักตานึงมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
0: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
0: ใช
1: ่สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
0: มันก็จะมีปัตเตเวียครับ
1: ใช่ไหม
0: ทานปัตเตเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
0: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตเตเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ไปหน้านนท์หรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
1: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
0: ครับ
1: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
0: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกศหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
1: คำว่าตกเกศคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
0: ใช่ครับ
1: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
0: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
1: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
0: ใช่
1: แกนเราก็กินได้อีก
0: ครับ
1: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
0: ใช่ครับ
1: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเปลือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับ ผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
0: ครับ
1: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
0: ใช่ครับ
1: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
0: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
1: ้เหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
0: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
1: น้ำนั้นเอาไปทำอะไรได้ไหม
0: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
1: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
0: ่ใช่
1: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
0: ครับ
2: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
0: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
1: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
0: จ
1: ริงเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
0: อยู่ตัวใช่ไ
1: หมอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
0: ่อใส่ตั้งครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
1: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
0: ่
1: อ
0: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
1: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช
0: ่
1: ไหมพ่อ
0: ใช่ครับ
1: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีอ่ะมากวน
0: ครับ
1: แต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
0: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเอาแปรรูปเก็บไว้ได
1: ้นี่คือผู้ชมนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
0: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
1: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
0: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ใน2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอัน
1: นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: แต่ต้องคนตลอดเวลา
0: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ
1: ดไ
0: หม้ไหม้ติดกระทะ
1: มันมีแบะแซอยู
0: ่ครับ
1: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: ได้ครับ
1: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
0: มีครับเพราะเราได้
1: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดินไม่ดำ
0: ใช่
1: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่อไม่น้ำตาลมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยคือหวานน้อยอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ขายยังไงครับ
0: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
1: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
0: 3-5เดือนนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
3: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
1: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
3: พอน้ำกะทิเดือด
1: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
3: ใช่ค่ะ
1: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หาจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
3: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
1: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
3: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
1: ่
3: ะ
1: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: ่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
2: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่

0: แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะ
1: ลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม
2: ่มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
3: ไปในหม
2: ้อ ไม่จะว่าจะไม่ไปในบ้าน
1: แม่รีบแม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทําในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนําไปทอดมาเรียบร้อยแล้วผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆ นะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ําแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ่อ
3: ครับ
1: แปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
4: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
3: หล่น
4: หล่นหล่นใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
3: ใช่เลยครับ
4: เพราะมันได้กินจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
3: อร่อยมากเลย
1: คือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
4: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเจียวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
1: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: ครับ
1: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคืออะไรครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล
4: ้
1: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
4: สวัสดีครับ
1: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: ค่ะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
1: เปิดเร็วอะไรขนาดน
2: ี้
1: แล้ว
2: คุณ
1: ต้อง
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
1: สาวเจ้าของบ้าน
2: ถูกไหม
0: ถูกค่ะ
2: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงเออแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
0: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะใช่
1: เด
0: ี
1: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
2: นี่เลยนี่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เลยเรายังไงคะ
2: มันก็หนังกัน
1: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
2: าฬ
1: ิ
2: กา
1: แล้วก็แบบเขาดาวใกล้แล้วนะ
2: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
0: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
0: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
2: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่

0: ิดว่าอยากจะแบบมีชั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
1: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
0: ค่ะ
1: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
1: ่
0: ะ
1: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ทำตาหลีกแล้วเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
2: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็เอ้าไม่
1: ถามไม่ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
0: ม
1: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
0: ้
1: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ

0: ครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
2: อันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
3: ่เออประมาณนั้น
1: อยู
2: ่ผมแล้วไหนอยู่มาคืนนึงแล
3: ้วอยู่มาคืนน
2: ึง
3: แล้
2: วโอเคเพิ่งมาวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
1: น้อยแต่ใหญ
3: ่นี่
2: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
3: ๆแม็กเดี๋ยวนี้นะ
1: อ่ะใช่ค่ะ
2: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
3: ของหนักกันเลย
2: หนักหมดเลยเออ
1: ใช่
2: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไห
3: มโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
2: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
3: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
2: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
3: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นถ
1: ัก
3: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
2: ่ใช่ใช่
3: ประมาณ80ไม่เกิน100
2: ม
3: ีตกท้องช้างแน
2: ่
3: ไม่ว่างานเบาหรือ
2: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
1: ี้
2: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
3: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
2: พอแล้ววางเทิน
3: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
2: ื่อ
3: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
1: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
3: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
2: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
3: ประมาณนั้นเลย
2: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
1: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ลังเล

0: ตี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่
2: า
0: ทำประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: นั้นมีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนก
0: ัน อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์เห็น
1: ใช่ๆๆอัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่มั้ย
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่มั้ย
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยฮะซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไปพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: มึงจะช่วยทำไม
2: ไม่ทันเฉย
1: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอา
1: ต่อเดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาท
1: หยิบจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
3: ตรงแล้วครับ
0: เคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้นะอันตรายโอเคโหแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลย
1: ครับที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: ชนฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: เรีย
0: กถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ

0: ทิปดังตัวนี้เข้ามา
1: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเปิดให้
0: เพื่อนดูอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
1: ครับ
0: เก็บชั้น
1: เฮ้ยเดี๋ยวพี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: เป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
0: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู
1: ่เออ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
1: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
0: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
1: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
1: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
1: ใช
2: ่ดูดีเลย
1: อยู่เลยสวยมาก
0: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
0: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัว
1: ด้านนี้ให้แน่นแล้วก็ยึดไปเรื่อย
0: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: ชั้น1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมัน
2: แบบนี
0: ้ก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกาไ
1: อ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วไปดู
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ขนาดที่ขีดไว้เลย2ชิ้น

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่างจำบ้านนรมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นแล้วว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางนี่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ํ

0: ากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
1: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
1: ลองก่อน
0: ลองเลยก็ได้คร
2: ับลองเท่าไหร่
1: จะเห็นนะถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
0: ใช่ช่วย
2: ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่
2: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะ
0: ติ ดบาน
2: จะเหลือแค่ไหน
0: ครับผม
2: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแจฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยโอ้มันก
1: ็ได
2: ้ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
0: ใช่ฮะ
2: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขนะครับเลยก็มาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวทำเป็นโซลูชันแบบมาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได
0: ้เออ
1: ไม่บางทีเผลอ
0: มันก็แกว่งก็
1: ใช่ทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เออโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็น
0: เก็บอะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเอ้ยทำ
3: ที่เก็บไปทำไมอะไรเงี้ย
0: แต่
3: พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่เลยทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: ออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เราพันในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

แปลงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟท่าๆนะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟท่าๆนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้ทางโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: มาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: Amarin TV 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ส่งพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DL ที่

วีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV

ในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุกาลสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในตอยสิขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวนประเวทเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพลการนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัทรีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัทรีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

0: ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้งานของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระมิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามแนวสีกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนัก

0: ถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอันเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธ

ามนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำรูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัทร้อยปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรวัดราชสกุลชัดชัยและราชสกุลบุธิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินจังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับเกล็ดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม

สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการณชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ

0: ลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
2: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
3: หืมดีจังเลยนะครับ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็น
2: ส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
2: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
2: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่า

0: นอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
1: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
0: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
1: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
1: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉย
1: ๆครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโหปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
1: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
1: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
1: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
1: โอ้ฟังก์ชันครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
0: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
1: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: โอ้แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
1: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
0: ับ เขา
1: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: อ๋อแต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
1: อันนี้
0: ก็ยังไม่แน่ใจ
1: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
1: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทางไหนโซนจตุจักรเหรอหรือโซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมติผม
1: อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ90ถึง 100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปริ้น

0: ใช่ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โ
0: ซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานานครับ
1: ขึ้น
0: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
0: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
0: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
0: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
0: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย์
0: แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อย
1: เหนื่อยขึ้น
0: เหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
1: อ
0: ัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70%เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัด
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆอ่ะมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับ oh. กรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร
0: ่
1: ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงอ่ะนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บอ
1: ย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานนะครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: หร
0: ือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจออะไรครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพีเอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีงานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
0: ๆ oh.
1: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่าง พวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
0: ม
1: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

สุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: ไรครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบไปดูด้วย
0: อันนี้อย่าง
1: นี้อย่างน
0: ี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โหอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่เออใช่ใช่ใช
0: ่ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับค
0: นน
2: ี้ครับ
0: น้องคนนี
2: ้สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: ปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธ
2: ุ์ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับและลวดลาย
0: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยเขาจะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: โดยประมาณ
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ที่เขาปล่อยน้ำแหล่งมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะมาออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลา
0: ครับ
2: นะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะ
0: ครับ
2: เหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะฮะมันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดเนี่ยเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนแล้วก็น้ำแค่นั้นนะ
0: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
0: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่นั้นเอง
0: ทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได
0: ้ขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาท
0: ไม่
2: กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
0: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกดูข้างบนตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ้าวทำไมชอบไปมุดอยู่ตามขอบบ่อบ้าง
2: แอบตามอะไรอย่างเงี้ยคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจาก1คือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารคนมากนะฮะนี่เรื่องที่1เรื่องที่2คือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของปลาด้วยนะครับ
0: ต้นกําเนิดปลาคาร์ฟเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มาจากไหนครับ
2: ปลาในเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสัน

0: ี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึง
1: กินเอาไว้กินฮะ
0: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดผ่าเรามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีผ่าเรามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
1: ผมเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลาในฟาร์มพี่รัตเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่นรัตน์เนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนมันยังไง
0: ครับยินดีครับ
2: หน้าคุ้นมากมากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อุ้ย
1: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้อ่ะซื้อปลาเหรอครับ
2: ขอเปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลาอย่างไร
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ปลาคาร์ฟที่นี่ครับ
1: ปลาคาร์ฟ
0: นะครับ
1: ผมก็ตกใจปลาดุกที่ไหน
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวันใช่ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
1: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขาจับมาปรึกษา
0: บ่อยๆ
1: บ่อยๆเนี่ยครับ
0: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากฟาร์มมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีวันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
1: ค
0: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
1: ค
0: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
1: ้
0: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
1: ์
0: จบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
1: ติดมาจาก
0: ถูกไหมฮะก็จะนำเชื้อมาได
1: ้น้ำ
0: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงไปปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกไหมฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแหละอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเกี่ยวกับระบบไฟ
1: นะ
0: บางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
1: ทำยังไงดี
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้มีออกซิเจน
0: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
1: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
0: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันไม่ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
2: ก็ดูนิ้ว
0: เลยค่ะเป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะน้องก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
2: ดูนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อย
0: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้
2: ค่ะ
0: เห็นนะเห็นนะเห็นนะ
1: ตลก
0: เห็นนะเห็นนะฮะ
1: สปาร์ทำสปาร์ท
0: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
1: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
1: คุณสมบัติความน่ารัก
0: ของปลาคาร์ฟ
1: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
0: ครับ
1: น่าหลงไหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่าง
1: อย่างแรก
0: นะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
1: ครับ
0: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีสีสันหลากหลาย
1: ครับ
0: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
1: ตอบสนอง
0: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตร หรือมีสันติกับคน
1: เป็นมิตรกับเรา
0: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
1: ้
0: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงได้ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะนะทุกคนเล่นกับเขาได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษสำหรับปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาเขาจะขึ้นโครงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนนะฮะจะมีธงเขาเรียกโคยโนบริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Go Fishนะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบ่อนี่ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาปลาทองหัวสิงในบ้านเรา
1: ครับ
0: นะครับคือเขาจะไม่มีกระดองหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
2: จับได้อย่าง
0: น
2: ี้เหรอครับ
0: รันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวรันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
1: อ๋อครับใช่
0: นะครับปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
1: คร
0: ับ เห็นนะฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมา
1: ครับ
0: นะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
1: ้
0: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น King of Goldfish ฮะ
1: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
0: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA original คล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
1: ค
0: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
1: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
0: ยินดีครับ
1: แล้วยังได้ความรู้จากพี่นรัตที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
0: ใช่ฮะใช่ครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัฐมากนะครับ
0: ยินดีครับ
1: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องของปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
1: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
2: ไปเลย
1: ถึงแล้ว
2: ถึงแล้วเหรอ
1: นี่ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
2: ี่
1: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
4: ใช่ค่ะ
1: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
4: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
1: อ้าวทำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
4: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะแต่เขาตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
1: หัวเป็นแผลด้วย
4: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรค่ะ
2: ตอนมันหัวแตกมาแล้วมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
4: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดงแดง
1: ช้ำเป็นรอย
4: เป็นช้ำช้ำแดงแดงมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
1: คือปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
4: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
1: ้ขี้ขาว
4: จะขาวผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
4: ใช่
1: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
2: ใช
4: ่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
2: เย้งั้นไปเลยอย่ารอช้า
1: เป็นห้องแลบเฉพาะทางของปลาใช่ไหมครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์กบ
5: นี่น้องคนดีครับ
6: เรารู้จักกันแล้ว
7: สวัสดีค่ะ
5: นี่อาจารย์กบอาจารย์กบดู

0: อะไรอยู่เอ่ย
1: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
2: ปลาไหลทอง
1: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะ อันนี้เนี่ย
0: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
1: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหนเพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจฟาอินสเปคชั่นก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
0: โหลนี้ล่ะ
1: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
3: สังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามครีบเขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะ
1: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออก
0: เห็นไหมจุดออกตรงปาก
1: แดงๆซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
0: ก็คือเกิดการอักเสบ
1: ใช่ค่ะ
0: ติดเชื้อ
1: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
0: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
1: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมือกปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเลือดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่สรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
0: ปริงใสอ๋อ
1: ปริงใส
0: โอเค
1: เพราะว่าตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสมอหมายถึงว่าตะขอค่ะ
0: ตะขอเกี่ยว
1: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมองอันนี้นะคะหนองสมองเห็นไหมคะตัวมันจะเป
0: ็
1: น
0: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็ดขาวๆเลย
1: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
0: นี่น้องคนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยคนทั้งตัวเลยเห็นไหม
1: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
2: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยอะค่ะน้องกองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
0: เหม
1: ือ
0: น
1: กับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
0: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
1: ี่
0: ย
1: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย
0: ์เพื่อ
1: ตรวจร่างกายภายใน
0: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์ยังหมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะปลาของน้องคนนี้ที่น้องคนนี้หิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆไหม
2: หายไปเลย
1: มันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาร์ฟปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
0: อ๋อถุงลมอักเสบ
1: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
0: อันนี้คือตัวท้องป่อง
1: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
0: ที่ลอยหงายท้องขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
1: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
2: ่

0: ห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะ
1: ตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้องถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่าค
2: ่
1: ะ
2: โอเคไป
1: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
2: แล้วก็คนที่เข้ากัน
1: คนที่เข้ากันก่อนน้องคนนี้ช่วยหมอ
2: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิตหนึ่งตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
2: นะฮะ
3: ทำหนึ่งตัว
1: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
2: ครับ
1: โอเคนะ
2: เดี๋ยวดูคนนี้มีจ่อ
4: แข็งเวลาทิ่มเราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
2: ยากนิดนึง
4: ทิ่มเกล็ดก็จะทิ่มยาก
2: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะนี
3: ่โอ้ยดีขึ้นแล้ว
1: โดยปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอขณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกดักรูท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได
2: ้เป็นอย่างนี้นี่เอง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
2: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามน
3: ะครับ
2: และตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงละได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
3: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460

ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้ wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมาก

ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่กระดูกหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดูหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติได้ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประ

0: างดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับ อยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันธุ์นี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันธุ์นี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยแล้วนะผมบอกเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะหนึ่งในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดฟเฟียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกัน

หาญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมว่ามันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยครับเบื้องต้นมันเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับอันนี้ก็คือการทำแกงฮังเลง

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: บ้านก็ต้องทำมาดิทีมกวาดห้อง
5: ทีมกวาดเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
7: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
8: ทีมเช็ดโต๊ะ
9: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
10: ช่วยยกเก้าอี
11: ้ทีมกวาดน้ำ
12: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
13: ทีมถูพื้น
14: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าส่งพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีผึ้งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยค่ะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไป

ู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยมารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยนะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลที่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมา

น้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวนะคะให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเรา treat คนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยเราไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสียเอเนอร์จี้อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอเมเรสเนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันน
ะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา 9:00 ถึง 6:00 เย็นทำไม 9:00 ล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า 9:00 แล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดนึงทำไม 6:00 เย็นล่ะคะเพราะหลัง 6:00 เย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น 9:00 ถึง 6:00 เย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย
สิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากผู้

อบคอร์สคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate สาริกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีสภาวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: คิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ

0: นะถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมาได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ้างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างจะอยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยนะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทําแกงกินเหมือนกันใช่มั้ยคะแม่
1: จ้าจ้ะไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้ะ
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไม่แม่จ๊ะ
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
1: สูงมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกันไปทางนู้นไปทางนู้น
0: อุ๊ยแม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนละสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปัง

0: กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อนะคะแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะน่ะ
0: ปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะอ
0: ันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม
0: ่จ้ะใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคนี
0: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: ไปเป็นสุด2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน
1: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะ
1: อืม
0: ถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อหมู

0: อนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: จะมะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
1: ใช
0: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: จะ
0: ต้นมะขามป้อม
1: จ
0: ะไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอันหนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดเราต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้
1: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ่อต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยได้แน่วันนี้นะ
1: สูตรข้างนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส่
0: ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึกหรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึกหาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: เยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงแล้วต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: เออมันขาดคิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ต่ม
0: ิน
1: ตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได
0: ้ชามันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้ค
0: ่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: าปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ลาละอ่างเรานี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาระอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาระอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาระอ่าง
0: ยังซ่าดาระ

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่า
1: เจ้า
0: อร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีอันนี้ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เสียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยูนาตาอ้าง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาลาละอ้างบอกว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โตแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหา
1: ตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: ิตอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิตกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ถ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

าแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของภาพปักกับลิตแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของภาพปักที่นี่ก็ได้ตามลิตมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดูนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกนานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
2: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะ
3: ได้ได้เจ้าได้เจ้า
2: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
3: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
4: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
3: เงี้ยในนี้มันมีกัดสลองเนาะบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมอเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
2: เป
3: ็
2: นกลม
3: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกเป็นหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะรับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: ันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม
1: ่อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: ว่าผมเม็ดข้าว3เส้นนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าวไปย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนตี้ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนักเจ้า
2: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเนี่ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจักนักเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะโอ้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่จะเป็นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาที่ปากทางตั้งเข้าปุ่น

0: ำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิกก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆ นะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ทาน
3: มากเลยค่ะ
4: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิซไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใหญ่กองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

านได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายยายกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายยายกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็นหนึ่งนั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิซได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิซไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการเป็นภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกมาทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ADV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ADV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: ทีมเชโต้เชโต้เรียบร้อยแล้วค่ะจอยยกเก้าอี้ทีมของน้ำจองน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
2: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ
1: ืม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุฬา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำรับมุสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ไปดูกัน
0: ไป
3: สวัสดีครับ
4: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยนี่อะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รุตตีเค็มรุตตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่นหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
4: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชน

0: มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้คานสังเคราะห์
1: สกัดมา
0: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
2: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
0: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างงี้ค่ะ
1: อือฮึ
0: เนี่ย
2: ต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
0: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
1: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
2: มันถึงจะติดดีถูกมั้ยถ
0: ้
2: าเกิดเป็นยางสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
0: ไม่ติดค่ะ
1: ค่ะมาทำอะไรต่อ
0: มาทำมัดมามัด
1: มัดให้เป็นลวดลายต่าง
0: ๆใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช้เป็นเชือกฟาง
0: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
1: แล้วแต่เราจะเอามาใช
0: ้ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสี
1: เหลืองเป็นลายขึ้นมา
0: แล้
2: วก
0: ็
2: เป
0: ็
2: นส
0: ี
2: คร
0: ามลายขึ้นมาค่ะ
2: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
0: ก็ผสมสีเลยตามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
1: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่นั้น
2: น้ำอัตราส่วน
0: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
2: ก็คือแช่ไว้เลย
0: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
2: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
0: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
1: อ๋อ15นาทีก็ติดแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
2: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
2: เหมือนให้เขาแค่หมาดให้มันติดแค่นั้นเอง
0: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลยค
2: ่
0: ะ
2: พอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
2: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
2: มันติดทนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
1: น้
0: ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
1: มันตก
0: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสัก2รอบ3รอบ
1: สองน้ำสามน้ำ
0: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
1: มันก็ไม่ตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมคามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
0: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
1: สีมันจะไม่ซีดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
1: ครับ
2: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเน
0: ี่
2: ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
0: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
1: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
2: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ใครอยากจะมาเรียนรู
1: ้
2: ติดต
1: ่
2: อมาได
0: ้ติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
1: ครับ
2: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให
0: ้
2: ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

0: พยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณ

0: ครับตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
1: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
0: ผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชา

ชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเมื่อห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้ถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้น

0: ให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
1: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทําให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
2: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
3: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนําไปสู่คําว่าคุณธรรมนําพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
0: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานนอกเหนือจากเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเดือนโบนัสรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจากบริษัทหรือนายจ้างอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานหารายได้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะถามว่าวางแผนการเงินกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนวางแผนค่ะแต่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นไม่ได้วางแผนเพื่อเป้าหมายระยะยาวสักเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าเดินมาสัก10คน2ใน10จะเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีและเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วมนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการอะไรที่รองรับในวัยหลังเกษียณบ้างค่ะผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชยาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงเคล็ดลับนะคะแล้วก็สวัสดิการที่บรรดามนุษย์เงินเดือนนั้นพึงมีเพื่อจะใช้เป็นรองรังในวัยเกษียณของตัวเองนะคะหรือว่าคุณนิ่มอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะเรามาถึงที่เลยถึงทีมธกส.สำนักงานใหญ่เลยนะคะถามก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชยาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
0: ค่ะ
1: พนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ตprovident fundนะคะของธกส.จะมีอยู่5 employee choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้ความรู
0: ้
1: ร่วมกับตลาดทุนหรือ TSI นะคะเป็นระยะระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแล้วนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันออกไปทั่วทุกภาคของ
0: ประเทศไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะให้ความรู้กับพนักงานของธกส.เกี่ยวกับเรื่องของการออมการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: อยู่ธกส.มากี่ปีแล้วคะ
1: อยู่มา20ปีแล้วค่ะบ
0: ร
1: รจุครั้งแรกที่สาขาเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: คือเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็
1: ย
0: ้
1: ายมา
0: อยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งมาทำในฝั่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่นานประมาณกี่ปีได้แล้วคะ
1: ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงมาอยู่ฝั่งนี้อะคะ
1: ทางธกส.ก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลื่อนเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ไปดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันอยู่ช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงนั้นนะคะ
0: วิกฤตต้มยำกุ้งเลย
1: ใช่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะนะจากนั้นมาอีกปี51นะคะปี51นี่เห็นเลยข่าวรอยเตอร์ออกมาวิกฤตเลแมนบราเธอร์นะคะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพคล่องของธนาคารนะคะเริ่มคล่องลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีการทำเซฟเทสอะไรต่างๆตรงนี
0: ้คือทดสอบภาวะวิกฤตเหมือนที่ธนาคารต่างประเทศเขาทำกันเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่อะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วล่
0: ะ
1: ธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าการทำงานที่ให้ความรู้นะคะเหมือนที่คุณพัชยาทำอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ามีหลายสาขาทีเดียวนะคะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนการเลือก employee provident fund เนี่ยนะคะเราทำในรูปแบบไหนบ้างคะในวันนี
1: ้วันนี้ที่เรามีการทำก็คือ advance ขึ้นมาเราก็มาเจาะพอร์ตการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธกส.เราด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเงินทองต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญฟันเมเนเจอร์ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดูเลยนะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยมีพนักงานบางคนโทรมา นี่ทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะซึ่งตรงนี้ทาง Finance Manager ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้
0: น
1: เมื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนติดลบ
0: และหลังจากที่เราให้ความรู้เขาไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเลือก Employee Choice นี
1: ้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะแล้วก็สามารถลิงก์นะคะของธปส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
0: ับ
1: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีเบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่ที่กระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสดน
0: ะ
1: แล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: จะสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
1: ่
0: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์หรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ยมองว่าประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรคะ
1: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
0: ม
1: นะคะอย่างน้อยตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะ
0: ได
1: ้เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
0: มากกว่าในจ้างก็ได้
1: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราใส่ไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้วให้เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
1: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรานะคะ
0: ถือว่าออมก่อนใช
1: ้ใช่
0: ค่ะจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะพอเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณพัชยาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วในส่วนของพนักงานของธ.ก.ส.เองพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าแล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคต
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่ธ.ก.ส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
1: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหุ้นสามัญธ.ก.ส.ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะพนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะปันผลก็ถือว่าใช้ได้
0: กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ไม่มากไม่น้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะ
0: แต่ก็แล้วแต่ปี
1: เฉลี่ยนะคะแล้วแต่ปีนะคะในส่วนของอีกทางหนึ่งก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานธ.ก.ส.นะคะตรงนี้ก็พนักงานก็สามารถเก็บออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5% นะคะก็ถือว่า2อันนี้ก็ชนะเงินเฟ้อแล้ว
0: ใช่ค่ะผลตอบแทนดีทีเดียวนะคะใครอยู่ธ.ก.ส.นี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเนาะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้เราตั้งใจดูแลพนักงานแบบนี้เลยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น HR ด้วยนะคะนอกจากให้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้มองในถึงเม็ดเงินหรือตัวเงินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของ NPS statement นะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะมีการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนเพื่ออนาคตแล้วนะคะเขาก็จะพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธกส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้โครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะนะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนหรืออะไรต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
0: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ธกส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ค่ะก็คือในชีวิตเนี่ยก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอบายมุขไม่แตกนะคะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็คือเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอย่างน้อยๆก็ 15%
0: ค่ะคือเต็มแม็กเลย
1: เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะลงใน Provident Fund ไปแล้ว 150,000 นะคะ
0: 15%
1: RMF อีก 15% 150,000 LTF อีก 150,000 นะคะก็คือหายไปเกือบครึ่งแล้ว 450,000 ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลดหย่อนส่วนตัวเราอีกนะคะเพราะงั้นก็เงินที่เราจะเสียภาษีก็ประมาณ 500,000 นะคะสมมุตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เรา150,000แรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะงั้นภาษีตรงนั้นก็ 70,000 กว่าเอ้ย 7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก 200,000 ที่เหลือใช่ไหมคะก็เรทแค่ 10% เองอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะ
0: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
1: มีอะไรประมาณนั้น
0: ใช้หมดเลยประมาณนั้นเพราะว่าเพื่ออนาคตของเรา
1: แล้วก็ในเรื่องของประกันปัจจุบันนี้มันมีเราอายุไม่ถึง55เนาะเราก็ซื้อประกันบำนาญไว้เพื่ออะไรก็คือสำหรับพอเราเกษียณอายุไปแล้วถูกไหมคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลของธนาคารก็จะหมดไปด้วยนะคะในส่วนของประกันแบบบำนาญเนี่ยเราก็เอาไปออฟเซตกับค่ารักษาพยาบาลตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้นะคะสมมุติว่าเราเกษียณมาปุ๊บเงินกองทุน Provident Fund เนี่ยได้มาสมมุติว่าประมาณสัก10ล้านถูกไหมคะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะ10ล้านเนี่ยปีหนึ่งสมมติว่าเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีหนึ่งเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะงั้นไอ้ต้นเงิน10ล้านเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะคะ
0: แล้วก็ใช้ดอกผลจากการลงทุน
1: นี่ก็คือผลตอบแทนจากที่เราใช้เงินทำงานเพราะเราทำงานเพื่อตัวเองมานานแล้วตรงนี้เราก็ใช้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วเกิดว่าเราเป็นอะไรไป10ล้านนี่ก็ลูกหลานเราก็รับไปอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
0: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
1: ใช้ดอกผลมานะคะ
0: ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายเลยด้วย
1: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้วนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เงิน LTF กับ RMFอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็ได้เหมือนกันสร้างความสุขให้กับตัวเองมีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเห็นทางด้านธกส.ในสวัสดิการดีมากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ธกส.นะคะหรือว่าไปอยู่องค์กรที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้ดีแบบนี้ไม่มี Provident Fund ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงยังไงดีคะ
1: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาต้องไป ไปหาความรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผนนะคะไปบทแรกก่อนตรงนี้นะคะก็ไปฟังดูว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงกองทุน LTF หรือ RMF นะคะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมปกตินะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยก็แนะนำให้ไปซื้อกองทุนหุ้นไปเลยนะคะซึ่งมันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงพยาบาลเราเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นกลุ่มโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีวางขายไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นถ้ามีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นในตลาดก็อาจจะลองเข้าไปเล่นเองเพราะว่าตอนนี้หลักหมื่นเนี่ยเราก็สามารถเทรดออนไลน์ได้แล้วนะอย่างนั้น
0: อยากฝากอะไรให้กับคนหลายคนนะคะที่บอกว่าโอ้ยพูดถึงเรื่องเกษียณแล้วอีกไกลเลยเพิ่งจะ20กว่าเริ่มต้นทำงานเอง30กว่ายังเพิ่งมีภาระครอบครัว40กว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
1: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสภาพไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000 นะคะขั้นต่ำที่เขาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อดูนะคะมันก็จะทำให้พอมันเริ่มไปเห็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจในการเก็บออม
0: เพราะฉะนั้นความรวยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งคุณพัชยาทำมาโดยตลอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับพนักงานในธปส.ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจด้านการเงินมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำทันทีด้วยนะคะอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ออมก่อนก็ไม่รวยกว่าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากกับเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มที่หรือใครไม่มีสวัสดิการก็สามารถจะวางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะมีหลายเครื่องมือให้เลือกใช้ตามแต่ที่เราถนัดแต่สิ่งสำคัญคือความรู้ต้องมีก่อนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงใช้เพื่อรองรับวัยเกษียณของตัวเองค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เพราะสวัสดิการของแต่ละองค์กรที่มอบให้กับพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านของวัยเกษียณนะคะส่วนช่วงนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณกันค่ะ
3: ใครว่ามนุษย์เงินเดือนเกษียณแบบมั่งคั่งไม่ได้หรือเราเรียกว่ารวยค่ะรวยสุขภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัสดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าประสิทธิภาพเราในการหารายได้อย่างไรและมีเงินมาจากไหนนะคะก่อนที่เราจะเกษียณอายุเราก็ต้องส่องไว้ในเรื่องของแหล่งที่จะทำให้เงินหลังเกษียณเราโตอันดับแรกค่ะคุณต้องดูนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาพเอกชนเนี่ยแอบโชคดีค่ะตัดจ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยเงินเดือนให้เรานะคะเรทอยู่ที่ 2-15% นะคะตัดจากเราในจ้างจะตัดจากในจ้างด้วยแล้วเอาไปลงทุนนะคะได้ผลประโยชน์และก็จ่ายสมทบเข้ามานะคะซึ่งเรทตอนนี้นะคะก็เต็มที่15บางบริษัทเอกชนเนี่ยให้แค่10นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสามารถให้เราเป็นในลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถจ่ายสูงสุด15ได้ด้วยในจ้างจ่าย10ไม่เป็นไรเราก็จ่าย15นะคะดิฉันเลือกทันทีดีใจมากๆเขาเรียกว่าออมก่อนนะคะเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วเงินก้อนนี้นะคะจะไปเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอตอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกนะคะต่อเนื่องกัน5ปีนะคะและจะต้องถอนนะคะหลังอายุ55คือถึง5 55นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะ5 5ปีแรกคือเป็นสมาชิก อายุคือ55นะคะจำไว้นะคะอย่าถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปยุ่งยากกับเรื่องภาษีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนมนุษย์เงินเดือนที่รับราชการนะคะเราก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานอยู่ระหว่าง1ถึง10ปีนะคะท่านก็จะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและการบริหารของกบข.นะคะเงินผลประโยชน์นั่นเองและก็จะได้รับเงินบำเหน็จจากกระทรวงการคลังแต่ถ้าท่านอายุงานมากกว่า10ปีค่ะมันก็จะแบ่งว่าท่านจะรับแบบบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะถ้าท่านรับแบบบำเหน็จนะคะท่านก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับแบบบำนาญ นะคะท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นและจะได้เพิ่มมาอีกก็คือเงินประเดิมถ้ามีนะคะบวกเงินชดเชยให้เพราะตอนนั้นเขาเปลี่ยนบำนาญมาให้กบข.ดูแลนะคะเงินข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ถามจริงๆนะคะว่าอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรกองทุนประกันสังคมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคิดเราเนี่ย 5% ของเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน 15,000 ก็ง่ายๆค่ะเอา 15,000 คูณ 5% นะคะก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปจัดการในเรื่องของสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องการว่างงานถ้าคุณว่างงานคุณก็จะได้ไปบอกประกันสังคมคุณจะได้เงินเดือนฟรีอีกประมาณ 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำนะคะข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องกับบำเหน็จบำนาญคือดูแลเรายามแก่นั่นเองนะคะโอ้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพถ้าคุณใช้ประกันสังคมนะคะแล้วมีโรงพยาบาลที่กำหนดเกิดไม่สบายกันขึ้นมาค่ะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาล นั้นนะคะแล้วก็เบิกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ชอบแล้วล่ะสินะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบำเหน็จบำนาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยกองจะให้บำนาญอย่างไรคือเขาจะให้ 20% ของเงินเดือนที่ตั้งต้นในการคิดคือ 15,000 ค่ะสมมุติเป็นมากกว่า15ปีปีนึงจะเพิ่มให้ 1.5 ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ25ระยะเวลาการจ่ายเงิน35ปีท่านรู้ไหมเงินก้อนนี้ท่านจะได้เดือนละเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้อยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กเลยแล้วก็จ่ายตั้งแต่อายุ25เลยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าประกันสังคมที่มองข้ามไม่ได้นะคะก้อนที่3ที่ทุกคนไม่เคยมองนะคะแต่เราเน้นให้ท่านมองนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าเฉยๆก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะจะมีเงินเฉยๆให้1เดือนค่ะและถ้าทำงาน1ปีถึง3ปีจะชดเชยให้3เดือนค่ะและถ้าเกิดทำงานนะคะถึง6ปีนะคะจะชดเชยให้6เดือนหรือถ้าทำงานถึง10ปีจะชดเชยให้8เดือนค่ะถ้าทำงานตั้งแต่ที่นั้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านจะได้10เดือนเลยนะคะของเงินเดือนปัจจุบันโอ้โหอันเนี้ยนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่นานๆ นะคะเพราะหวังเงินชดเชยก้อนนี้เงินชดเชยก้อนนี้ถ้าเราเกษียณอายุไม่เสียภาษีค่ะเราเชื่อว่าเป็นฐานเงินทับหลังของเราที่เตรียมพร้อมสำหรับเกษียณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์เงินเดือนได้อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนละสิคะนะคะมีการเก็บออมก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพมีเงินระหว่างทางให้และถ้าเกษียณอายุตอน60นะคะท่านยังได้รับชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยงานนี้แหละค่ะเราถึงเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการรองรับมีความสุขในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะสำหรับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ
0: เพราะออมก่อนรวยกว่าเสมอนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีให้กับเราที่จะสามารถต่อยอดเรื่องความมั่งคั่งได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะ หรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลุรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกภาพย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อน

่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ใน

านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64,871,333 คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20%และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่า

วางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปี2013ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง565ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29 ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ 25-29 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่ม

0: มีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยตามกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานๆโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอแรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเรา

0: จำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
1: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่พ้องตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วง5ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็
1: พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มนั้นเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่มั้ยคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
2: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
3: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2513ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะ
2: ป จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุที่ให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
4: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ
2: คำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
3: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
6: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของ

รายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของinspiration ที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมโนในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2555

0: 53ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุสูตรเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมณูปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอมราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้จะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในแง่ของการขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรมีการวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตังเลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊ะเค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

ได้เวลาเริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลง

0: แกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะ

ไอก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาป่าสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาป่ามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุกสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับ

ริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

0: ้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนเรานะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์ในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิราวันทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็

เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆ อยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่

หนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้เงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วยวินนี่เดอะพูโดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ชาร์ลอตส์เว็บโดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ลงสีคร่าวๆในคอมนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดี ทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอ่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามัน

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอสิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: วัตสตัชの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってますそのためには技術だけでなくモラルも必要です働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思いますそして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ย

0: ก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

กากหมูเนี่ยนะคะทานกับอะไรก็อร่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้ในน้ำพริกทุกเมนูป้าก็เลยคิดว่าน้ำพริกพริกไทยอ่อนซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการผัดพอมาผัดกับกากหมูแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ริมรสความอร่อยของกากหมูที่ไปกับน้ำพริกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้นี่ไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กับด้านและอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกนสับปะรดสักหน่อย
1: แกนสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความร่วนและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดจะเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่ใช่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นไหมใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่อนแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อนค่ะ
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ทีหลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
0: แล้วก็เมื่อกี้ใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
1: วานิลาค่ะ
0: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
1: ประมาณ4นาทีค่ะ
0: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
1: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
0: อ๋อ44โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
0: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรมั้ยครับต้องไล่อากาศต้องอะไรมั้ยไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวน์ก็คือการกลับด้านถูกมั้ยครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
0: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้

0: เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงครับพี่บินครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตานะครับ

0: ดูลาก่อนเร็วเร็วเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันธุ์อะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
1: ่พันธุ์เพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
1: กรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
1: ประจวบอีกตัว
0: ประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
1: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
1: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
1: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
0: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
1: เราจะดูจากครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
1: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
1: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
1: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เอามันชอบความเค็มว่างั้น
1: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยม
1: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
0: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
1: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับ
1: จริ งจริ งด
0: ิน
1: ที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
1: สวัสดีครับไข่ต
0: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกนี
1: ้
0: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแต่ว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
1: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
1: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเน
0: ี่
1: ย
0: ฉีกแล้ว
1: ฉีกได้เลยครับ
0: พอแล้วพอแล้ว
1: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้วเอาแล้ว
1: ชิมซิ
0: โอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
1: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
0: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
1: เนี่ย
0: อันนี้ดันไว้มันดังกริบเนี่ยมันจะดูดออกมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
1: ได
0: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ้ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
1: ้ได้ครับงัดเอาสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
0: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
1: ครับ
0: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารส

0: ของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เออสมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอ่ะผมนึกไม่ออกละ
1: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
0: ใช่มั้ย
1: พันปัตตาเวีย
0: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
0: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่มั้ยครับแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าเออตื่นเต้นดีใจเพราะอร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: หูขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
1: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกล็ดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกล็ดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
1: ใช่
0: แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเปลือกไว้อ้าวเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
1: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
1: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
0: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
1: ใช่
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
1: ครับ
0: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
1: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
1: ใช่คร
0: ับเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
1: อยู่ตัวใช่
0: ก็อยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
1: ่
0: อ
1: ใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่มั้ยพ
1: ่อใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีอ่ะมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเพื่อเผื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
0: นี่คือขายได้ยาวนานนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
1: ใช่ครับรสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
0: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
1: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอ
0: ันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ
0: ดไ
1: หม้ไหม้ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
1: ่อได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
1: มีครับเพราะเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติเลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ

0: 3-5 เดือนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
2: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
1: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
2: พอน้ำกะทิเดือด
1: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
2: ใช่ค่ะ
1: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
2: หางกะทิค่ะ
1: อันนี้ผมเร่งไฟเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากก็เปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
2: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
1: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
2: เอาน้ำด้วยค่ะ
1: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
2: ช้อนหนึ่งก่อน
1: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
2: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
1: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
2: ใช
1: ่มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
2: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
1: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
2: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
1: ่
2: ะ
1: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดคือคุยนะสนใจหอยหลอดอะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
2: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
3: ไปในหม้อ
1: ไม่จะว่าจะไปในบ้าน
2: แม่รีบแม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือดนะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับ

0: พอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีย์ที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีย์แดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ่อ
1: ครับ
0: แปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
1: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
2: หล่น
1: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปีหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
1: เพราะมันได้กินจากปลาอินทรีย์นะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
2: อร่อย
1: เลย
0: คือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
1: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเจียวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
0: งั้นผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
1: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครม
0: ี
1: ที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่อยู่ตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
1: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไ
3: หมพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: นายตุ้งเป็นคนชอบแช่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกแช่ผักแช่ผ้ากินแล้วก็แช่เย็นแช่อิ่มแช่นี้เด็ดสุดวรยุทธลำแช่น้ำปลาอิ่มแล้วก็ออกมาแช่กายแล้วย้ายมาแช่สปาตุ้งครับอันนี้แช่ไม่ได้นะครับ
5: ทำไมจะแช่ไม่ได้
4: ไม่ได้
5: ได้
4: ไม่ได้
5: กูบอกว่าได้ไง
4: งั้นมาฟังนะครับตุ้ง
5: แล้วไง
4: คุณภูวดลรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลถ้าคุณยังแช่ขวานานขนาดนี
2: ้หนูออกมาแล้วค่ะแม
4: ่นั่นไงว่าละแล้วถ้าเจ้าตัวเล็กไปโรงเรียนไม่ทันล่ะใครจะรับผิดชอบแล้วอาหารมื้อพิเศษในวันพิเศษของเจษฎากรต้องจบลงบางทีการขับช้าแล้วคิดสายเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อล่ะก็ควรทำนะครับแล้วคุณยังจะแช่ขวาอยู่อีกหรอขับรถต้องตามกฎจราจรนะครับใจเขาใจเราขับขี่มีวินัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสัญจรดีวิถีไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพงแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรมันถามชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
5: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
5: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยป่ะ
5: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
5: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วย
1: ม
5: ันเราเก็บตัวที่นี
1: ่ก็อยู่ที่นี่เลย
5: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ไง
5: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมินิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
1: 2535
5: 2535
1: ผมยังไม่เกิดเลย
5: ก็30ปีนะครับ
1: 30ปี
5: ครบ30ปีพอด
1: ีแต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
5: ครับ
1: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไง
5: อุ้ยก็เหมือนน้องอั๋นแหละ
1: ดูการ์ตูนครับ
5: เริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยนะเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับ
1: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบบ
5: พัฒนาไปเรื่อยๆ
1: อยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้ว

0: เบสบอล
1: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
0: โ
1: อ้แต่เบสบอลนะ
0: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทำอะไรกันบ้างครับ
1: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
0: ครับ
1: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
0: ครับ
1: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่ม
1: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: จะเป็นการซ้อมแบตติ้งคือตีอย่างเดียว
0: แล้วจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
1: ทั่วๆไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
0: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับไม่ถึงโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู
2: ่ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือมันเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทำให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ชุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะ
1: คือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบ
0: ชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
2: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
2: ฟายบอลครับเราพยายามรับฟายบอลก่อนฟายบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับฟายบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได้
2: ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากลูกจะปั่น
0: ลำ
2: ยากมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสนะเบสบอล
2: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮมต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนนถูกม
2: ั้ยก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็ต้องเคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
2: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนอันน่าเล่น
2: เหตุการณ์จริงๆ
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะครับหรือว่ามันแล้วแต
2: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
0: ครับ
2: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งเป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
2: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
2: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอ
2: บ
0: จะยาวนานไงก็แล้วแต่ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
2: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยๆแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไว้2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
2: ว่ากันไปครับ
0: อย่างโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
2: ่โอ้3ชั่วโมงก็
0: 3ชั่วโมง
2: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีชายเบรกอีก
0: คืออะไรครับ
2: ก็คือเสมอกัน9อินนิ่งยังเสมอกันอยู่คะแนนเสมอ
0: แล้วต้องทำไงครับ
2: ก็ลุกรับกันต่อไป
0: จนกว่าจะ
2: จนกว่าชนะ
0: พอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการ

0: โยนใช่ไหม
1: ใช่ครับจะเป็นการเริ่มการฝึกขว้างขว้างกับรับจะไปพร้อมกัน
0: โอเคครับอ
1: ันดับแรกจะต้องจับบอลจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บตะเข็บด้านนี้ครับ
0: เหมือนตะเข็บด้านนี้
1: ใช่ครับเป็นโป่งประคองด้านล่าง
0: อ๋อโอเคคร
1: ับชี้จะปล่อย
0: อันนี้คือ
1: เป็นการจับขว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้ขว้างแล้วอ่ะลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีแต่ครับแล้วทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยขว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกลฟครับ
0: โกลฟคร
1: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
0: ถ้าไม่ถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
1: การนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้ง2แบบทั้งเข้าและก็ออก
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ใช่ไหมครับทำให้กระแทกและเจ็บ
0: เป็นการลดแรงปะทะ
1: ใช่ครับ
0: และความปลอดภัย
1: ประมาณนั้น
0: ลดการบาดเจ็บ
1: บาดเจ็บมากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับเวลาเราก็จะให้เข้าที่เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟ์เราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้นี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
0: นิ้วโป้งครับ
1: มันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนาฬิการับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนกับข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โป๊ะนะครับชี้โป๊ะไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การเปลี่ยนคว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวเข้าไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับดึงศอกไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อย
0: อ๋อเขาจะเป็นแบบ
1: แล้วก็คว้างลองดูครับ
0: ตื่นเต้นอ่ะ
1: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเงี้ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
0: แคชบอล
1: เป็นการวอร์ม
0: อ๋อเป็นการวอร์ม
1: ครับโอเคครับนี่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
0: อ๋อให้เราหัน
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกบอลข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากเราถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
0: ันแล้ว
1: ดีครับดีครับ
0: เอาแล้วหนูกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านการ์ตูนแล้วมันตื่นเต้น
1: ก็เดี๋ยววันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
0: ใช่ป่ะ
1: ลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
0: ต้องจับให้มันอยู่
1: ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปินม
0: ัน
1: จะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมก่อนได้ง่ายขึ้น
0: ผมขอลอง
1: นะครับเพชรแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิตเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลียวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการนึงวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบตอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี่ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิตเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมักอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว้
2: ไม้ที่ใช้ซ้อมตี
0: อ
2: ันนี้เป็นไม้แบบมือ

0: ทีมชาติเขาให้ใช้ไม้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเขาจะมีอลูมิเนียม
1: อันนี้เป็นไม้เลย
0: อันนี้เป็นไม
1: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
0: ่890
1: ก็ยังไม่กี่โล
0: มาลองจัดดูครับอันที่ผมถือ ผม
1: อย่างเวลาจ
0: ะชิดกัน
1: ชิดกันเลยเราต้องอยู่
0: มันจะมีจุดหมุน
1: จุดหมายถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่ายิงๆหยิบขึ้นมาได้
0: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
1: จับเลย
0: ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
1: แค่นี้เลยเราถึงต้องกด
0: แล้วกำ
1: โอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้ให้โค้ชสอนดีกว่า
0: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอายกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตรโซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหวี่ยงเนี่ยโอเคท่าสวยมาก จะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนสวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
1: อ้มันเหมือนกันนะ
0: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
1: พอดีเลยครับ
0: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
1: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: ting meg, det var han.
1: หายใจครับและเพราะระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่และคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆอ่ะเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
2: ผมทำตอนช่วงน่าจะ20ปี
0: 20ปี
2: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับเขาก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้

0: จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาให้มาทำ
1: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี
1: 24
2: แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยเลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
1: โค้ชหลับครับ
3: เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับปี39นะครับ
1: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยตอนนั้น
3: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเอาความรู้เราไปสอนผู้อื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนในโค้ชทีมชาติปี45
1: ครับ
3: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนแล้วจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
1: จนถึงตอนนี้
3: จนถึงปัจจุบันครับ
1: แล้วพอได้ทำจริงมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
0: โอ้ต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามยังไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีโดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
1: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
0: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทำ
1: ซึ่งโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
0: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้ฝึกสอนเลยของเบสบอลนะ
1: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
0: 30ปีแล้ว
1: 30ปี
0: ครับ
1: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
1: ม
0: นึกออกไหมกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมเนี่ยมันมีความเป็นบุคคลอยู
1: ่
0: เข้าไปตีเป็นไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนไอ้ที่จะทำแบบไหน
1: คือเรา
0: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
2: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
1: ครับ
2: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นอัลไซเมอร์
3: อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการแบบมันก็สนุกในการด้วยในการวางแผน
0: เป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
1: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันนี้ให้ดีที่สุด
0: ใช่
1: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
0: ใช่
1: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
0: คร
1: ับ พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
2: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
1: ครับ
3: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
0: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
1: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมเนี่ยความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมออกมาใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
1: ้
0: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
1: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆ เข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
3: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
1: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลเนี่ย
3: มีครับ
4: ไม่เป็นเลย
3: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาต้องเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกเล็กลง
2: เร็วขึ้น
3: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
1: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
3: ก็
2: ส่วนหนึ่ง
3: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่น เพราะอะไรผมถ

0: ุดสวยตอนที่ผมได้รับคือชุดสวย
1: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียงผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
2: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับกีฬาซอฟต์บอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้ครับนั่นก็คือทางเผยแพร่ทาง
3: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วนะผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
1: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิตอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชกิตแบบรักมากที่สุด
2: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะในซีเกมได
1: ้ครับ
2: นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
0: น้องๆที่อยู่สุพรรณที่ผมคุยนะ
1: ครับ
0: เขาอยากติดธง
1: เขาเป็นทีมชาติ
3: ใช่ครับ
0: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
3: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
2: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วมันไปบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
1: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะมันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

0: ค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสตูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นาทีบนเพจราชพุกสตูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะ

0: คะแล้วก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
1: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ้างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างจะอยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วฟันแล้วโอ้แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ่ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ

0: ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: ทีอ่อนๆน่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้ยหนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลยโ
0: อ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วนี่นะคะได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปจังเลื่อนไปจังเลื่อน
0: โอ๊ยแม่นี่ได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: อะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วก็หานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: จุดที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะอ๋อถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อได้โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: ค่ะเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: อ่า
0: ค่ะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่

0: ล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม
1: ่จ้ะใหญ่อ่ะนะใหญ่ได้ละ
0: โอเค
1: นี่พอแกงละ
0: พอแกงอะ
1: โอ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
1: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
0: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งคะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่จานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก
1: ็แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่า
0: ผ่า
1: หน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
2: หวาน
1: ค่ะ
3: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้

0: หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ทำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: น้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ลูกต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี่ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: จะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: มินตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆ นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดาราอ่าง

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คลองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
2: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
2: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่นะคะตามเพจจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
2: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: แฮม
0: ุ
2: กเตอร
0: ์นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
2: หรือมันจะหยุดเลย
0: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
2: ่ใบสาบเสือ
0: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
2: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
0: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
2: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderWaterStrider water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี้
3: wow.
2: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่ และเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
6: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
6: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
6: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไง
6: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
6: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
6: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
6: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
6: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
6: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
6: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
6: ่
2: ะ
6: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
6: ทำตาหลีกไงแบบค่ะเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็เอ้าไม่
6: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
6: เลยไม่ได้เลยไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ
7: อ
8: ยู่
6: ผมแล้วไหนอยู่มาคืนนึงแล้ว
7: อยู่มาคืนน
6: ึ
7: งแล้ว
6: โอเค
7: เพิ่งมา
6: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
7: ่นี่
6: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของเก็บยากระดับต้น
7: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ๋อใช่ค่ะ
6: ดีใจเลยมาดูออกด้วย
7: ของหน
6: ัก
7: ก
6: ัน
7: เลย
6: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
6: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรออ
7: ืมโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
6: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
7: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
6: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
7: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
6: ัก
7: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
6: ่ใช่ใช่
7: ประมาณ80ไม่เกิน100
6: ม
7: ีตกท้องช้างแน
6: ่
7: ไม่ว่างานเบาหรือ
6: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดหรือว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
7: แล้ว
6: หล
7: ักโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่ง50
6: อ๋อ
7: คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
6: พอแล้ววางเทิน
7: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
6: ื่อ
7: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
7: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
6: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
7: ประมาณนั้นเลย
6: โอเคเดี๋ยวเราไปทำเลยดีกว่าว่าตู้ตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเจ้ ลังเล

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่
2: า
0: ทำประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: นั้นมีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: เหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช
2: ่อันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยฮะซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่
0: ประกบกัน
1: ไม่ใช่
0: ไอ้พี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องมาพงไกลกันนะเว้ย
1: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: มึงจะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นตัวบาน
1: หยิบจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
3: ตรงแล้วครับ
0: เคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับ
2: เลย
0: น่าจะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: เรีย
0: กถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ครับ
0: ดูแนวก็มาดูแนวกระเบื้อง
2: ใช่เออเปิดให้มัน
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: เฮ้ยสวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ
1: ย่าง
0: อ๋ออันนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัว
0: ด้านแค่นี้แล้วก็ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่
0: 3ชั้น1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอด
0: ี
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่แบบทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จะกินก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางคืนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วไม่สบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใ
0: ช่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: ว
1: อ่ะ
0: ไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่างจำบ้านนางนิมิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นไหมว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็มแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางนี่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
0: ลองซะหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเดี๋ยวผมมาบัง
0: ก่อนให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่เออ
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วย
1: ได้
0: ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช
0: ่แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแตฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก็
2: ก็
0: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช
1: ่ฮะ
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: แต่นี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเธอไม่ได้จะวางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็ว่า
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เนี่ยลองเลือกดูเล่นยัง
3: ดีมากเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เออโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บเลยอย่างเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบว่าทำ
3: ที่เก็บไปทำไมอะไรแต่พอเก็บแล้วเป็นส
0: ั
3: ดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายถึงเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกาตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: ออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะกันไกจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
1: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์อาชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
6: สวัสดีค่ะทำแท้
5: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
6: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Field ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นนะตื่นเช้าเราก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
5: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
6: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคต
5: ก็คือรักษา
6: ใช่ๆค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
5: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
6: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
5: ครับ
6: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
5: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
6: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริงทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะสร้างกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
5: อ๋อคือไปลองจริงเลย
6: ใช่ค่ะ wow. เกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
5: ทำมากี่คน
6: หลายคนมากประมาณกับเกือบ10คนค่ายนึงอ่ะ
5: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสักหนึ่งกิจกรรมได้ไหมครับ
6: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
5: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
6: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อ่ะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้พร้อมกันหมดเลย
5: พอมาทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่โทลี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะ เหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
6: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและเรามีกลุ่มขึ้นมาและเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้เพราะฉะนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อไปค่ะ
5: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
6: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
5: ต้องมี
6: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
5: แล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้ไหมครับ
6: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะความชอบเรียนวิทยาศาสตร
5: ์
6: หรือเรียนวิชาอาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
5: อม
6: ชอบธรรมชาติชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
5: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
6: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
5: ์ครับ
6: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

0: หมออ้อยครับ
1: น้องคดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบไปดูด้วย
0: อันนี้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่จะต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โหอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ยตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่เออใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับผมหมออ้อยสวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟต้องมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธ
2: ุ์ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับและลวดลาย
0: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้ดได้เรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี่เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: โดยประมาณ
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ที่เขาปล่อยน้ำแรงมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลานะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะเหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะ
0: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: เขาไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้นี่แปลว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนและก็น้ำแค่นั้นแหละ
0: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
0: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่น
0: ั้นเองทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได้
0: คือขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาท
0: ไม่กี
2: ่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
0: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกดูข้างตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่องแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ้าวทำไมชอบไปมุดอยู่ตาม
2: แอบตามหรือตามอะไรใช่ไหมฮะคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจากหนึ่งคือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารคนมากนะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของปลาด้วยนะครับ
0: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ย
2: ครับ
0: มาจากไหนครับ
2: ปลาในเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึง
0: กินเอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดผ่าเรามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีผ่าเรามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
0: ผ ผมเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลาในฟาร์มพี่รัตเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่รัตเนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนได้ยังไง
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: หน้าคุ้นๆมากมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อุ้ย
0: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้ซื้อปลาเหรอครับ
1: ขอเปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลายังไง
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะ
2: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่
2: ปลาคาร์ฟที่นี่ครับ
0: ปลาคาร์ฟ
2: นะครับ
0: ผมก็ตกใจปลาดุกเนี่ย
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบนึงบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวันใช่ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
0: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหากลับมาปรึกษา
2: บ่อย
0: เนี่ยครับ
2: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากฟาร์มมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีอยู่วันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
0: ค
2: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
0: ค
2: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
0: ้
2: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
0: ์
2: จบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
0: ติดมาจาก
2: ถูกไหมฮะจะนำเชื้อมาได
0: ้น้ำ
2: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงปลายปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกไหมฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแล้วอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเกี่ยวกับระบบไฟนะ
0: ฮะ
2: บางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายอัตโนมัติขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
0: ทำยังไงดี
2: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มีออกซิเจน
2: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
0: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
2: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมาก
0: ครับ
2: แล้วใหญ่มาก

0: เห็นไหมฮะเราก็ดีเล่นได้เราได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: มันโดนนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อ
0: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้ฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
2: ตลก
0: เห็นไหมเห็นไหมฮะ
3: สปาทำสปา
0: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะอ๋อ
3: แล้วฮะ
0: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
3: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร
0: ่
3: ฮะ
0: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
3: คุณสมบัติความน่ารัก
0: ของปลาคาร์ฟ
3: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบเอ้ยทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
0: ครับ
3: น่าหลงใหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
3: ครับ
0: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่1ข้อที่2มีสีสันหลากหลาย
3: ครับ
0: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
3: ตอบสนอง
0: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
3: เป็นมิตร
0: คร
3: ับ เป็นมิตรกับเรา
0: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
3: ้
0: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
3: ครับ
0: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นไหมฮะทุกคนเล่นกับเขาได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษสำหรับปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนไหมฮะจะมีธงเขาเรียกโคโนบุริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
3: ตอนนี้ถึงปลาทอง
0: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองลิวกินปลาทองออรันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfish นะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นลันชูนะฮะบ่อนี้ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเคลันชูจะมีลักษณะคล้ายปลาไลออนเฮดหรือปลาปลาทองหัวสิงในบ้านเรานะครับคือเขาจะไม่มีกระโดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
1: จับได้อย่างนี้เหรอ
0: ครับลันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวลั่นชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
3: อ๋อครับใช่
0: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
3: คร
0: ับ เห็นนะฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมานะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
3: ้
0: นะครับนี่คือปลาทองลั่นชูฮะเป็น king of goldfish
3: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคาร์ฟอะไรเงี้ย
0: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA ออริจินอลคล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
3: ค
0: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
3: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงามๆ
0: ยินดีครับ
3: แล้วยังได้ความรู้จากพี่นรัตน
0: ์
3: ที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
0: ใช่ฮะใช่ครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
3: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นรัตน์มากนะครับ
0: ยินดีครับ
3: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่หมดนะคะเรื่องหนูปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
3: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
1: ไปเลย
3: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้วเหรอ
3: นี่ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
1: ี่
3: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำของโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
4: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
3: เอ้าทำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
4: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะ

0: อยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเขาตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
1: หัวเป็นแผลด้วย
0: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะตอนมันหัวแตกมาเลือดมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
0: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดงแดง
1: ช้ำเป็นรอยช้ำ
0: เป็นช้ำช้ำแดงแดงมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
1: คือปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
0: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
1: ้ขี้ขาว
0: แต่ขาวผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
0: ใช่
1: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
2: ใช
0: ่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
2: เย้งั้นไปเลยอย่ารอช้า
1: เป็นห้องแลบเพาะทางของหมอปลาใช่ไหมฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์กบ
1: นี่น้องคนดีครับ
3: เรารู้จักกันแล้ว
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่อาจารย์กบแล้วอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
3: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
2: ปลาไหนท้อง
3: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เนี่ย
1: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
3: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน
1: uh-huh.
3: เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจไฟล์อินสเปคชันก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะ
1: uh-huh.
3: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
1: โหลนี้ล่ะ
3: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
0: คือสังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามครีมเขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะ
3: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออกเห็นไหม
1: จุดออกตรงปาก
3: แดงซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
1: ก็คือเกิดการอักเสบ
3: ใช่ค่ะ
1: ติดเชื้อ
3: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
1: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
3: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่ที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมือกปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเมือกออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะสรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
1: ปริงใสอ๋อ
3: ปริงใส
1: โอเค
3: เพราะตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสมอหมายถึงว่าตะขอค่ะ
1: ตะขอเกี่ยว
3: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมออันนี้นะคะหนองสมอเห็นไหมคะตัวมันจะเป
1: ็
3: น
1: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็ดขาวๆเลย
3: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
1: นี่น้องคนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยทั้งตัวเลยเห็นไหม
3: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
2: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยอะค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
1: เห
3: มือนกับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
1: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
3: ี่ยมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย
1: ์เพื่อดูอะไร
3: ตรวจร่างกายภายใน
1: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์
2: ย
1: ัง หมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
3: มาโอเคค่ะ ฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะตาของน้องคนนี้ที่น้องขึ้นมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆนี่ไหม
2: หายไปเลย
3: มันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
1: อ๋อถุงลมอักเสบ
3: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
1: อันนี้คือตัวท้องป่อง
3: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
1: ที่ลอยไหลท้องขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
3: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
2: ่
3: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้องถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่าค
1: ่
3: ะ
1: โอเคไป
3: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
1: แล้วก็คนที่เข้ากัน
3: คนที่เข้ากันนอนน้องคนนี้ช่วยหมอ
1: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
1: นะฮะ
2: ทำหนึ่งตัว
3: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
1: ครับ
3: โอเคนะ
1: เดี๋ยวดูคนนี้นี่เจาะ
3: แข็งเวลาทิ่มเราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
1: ยากนิดนึง
3: ทิ่มเกล็ดก็จะทิ่มยาก
1: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะโอเค
2: อุ้ย
1: นี
2: ่
3: ปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกดักหรือท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได้
1: มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
1: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลา
2: ใช่
1: นะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
2: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้อง

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเที่ยวใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจะ

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขออลิศแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของภาพปักกับลิศแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของภาพปักที่นี่ก็ได้ตามลิศมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดูนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำตั้งวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
2: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
3: ้ได้เจ้าได้เจ้า
2: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
3: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
4: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
3: พวกในนี้มันมีกาดสลองเนาะบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมอเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
2: เป
3: ็
2: นกลม
3: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกเป็นหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะรับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้าเจ้า

0: โออันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าผมเม็ดข้าว3เส้นนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
2: ก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้าน

0: แต่ว่าหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะ
1: บ้านทักษิณเนี่ย
2: ขอบคุณแม่จักนักเจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นอย่างเงี้ยภารกิจต่อจ้ะ
1: เจ้า
2: เจ้าขอบคุณจักนักเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กําลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: ที่เลย
1: เจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางทางเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิศเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
5: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปู่ลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนใยกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิซได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิซไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ตอนเด็กๆเลยเนี่ยแม่ชอบบอกว่าดัดเธอน่าจะไปทำอาชีพพูดในโฆษณาเนี่ยก็ยังแบบอาชีพอะไรอ่ะการพากย์เสียงนักพากย์เหมือนเป็นจิ๊กซอตัวนึงเอามาต่อกับภาพเอามาต่อกับเสียงมันก็จะเป็นจิ๊กซอที่ครบมันก็จะเป็นโฆษณาที่สมบูรณ์แบบสวัสดีครับชื่อดานะครับธนาธรศรีรักตอนนี้เป็นนักพากย์เสียงโฆษณาอยู่ครับ

0: ได้ทำอาชีพนักพากย์เสียงโฆษณาครับมันเป็นความบังเอิญมากกว่าตอนนั้นผมจบใหม่ๆสมัครงานเป็นผู้ช่วยอดิเตอร์ครับคนตัดต่อแล้วก็เขากำลังตัดๆอยู่เขาบอกเฮ้ยดัตจบเอกไว้มานี่ช่วยไปลงเสียงเป็นเดโมให้พี่หน่อยเขาก็ขายลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยเอาเสียงไกด์นี่แหละลูกค้าซื้อเสียงผมก็เลยได้ไปอัดจริงๆแล้วพอได้ทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงอย่างที่แม่บอกคือชอบเลยครีมมหิดลความรู้ไลฟ์สไตล์จากเด็กมหิดลเปิดพื้นที่ใหม่เรื่องราวสนุกๆกับชีวิตในวัยเรียนไปเรียนต่อกลับมาทำเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ทำเสียงพวกโฆษณาครับก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาทำอาชีพนี้จริงพวกแอนนอลเซอร์ตัวจริงเลยเรามาอยู่ในสายงานนี้แบบโดยตรงแล้วนะน่าจะพยายามหาลู่ทางเข้ามาทำงานนี้อย่างที่เราต้องการเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตั้งใจทำอาชีพนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยมันมีสคริปต์ของจริงอยู่แล้วเราก็เลยเก็บพวกสคริปต์พวกนี้กลับมาบ้านแล้วก็กลับมาอัดเสียงที่บ้านพอละ2-3ตัวพอได้จำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไลฟ์ใส่ซีดีหลังเลิกงานก็ไปส่งตามบริษัทนี้เสียงด้านนะครับเสียงด้านนะครับฝากหน่อยนะครับฝากขายหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีงานหรอกแต่พอไปสักพักนึงเขาเริ่มขายเสียงเราได้มันก็เริ่มมีงานจริงๆแล้วเขาก็เริ่มขายไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆกระเถิบเข้าอาชีพนี้ตอนเนี้ยก็เต็มตัวแล้วครับเห็นอะไรก็อ่านแบบขับรถอยู่เห็นพวกป้ายโฆษณาตามทางด่วนอะไรเงี้ยอ่านให้หมดอ่านแบบที่เราเคยได้ยินเวลาเราอัดเสียงอนนาวเซอร์จริงๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกโฆษณาแบบใน YouTube ที่เราชอบเปิดข้ามใช่มั้ยก็ไม่ต้องเปิดข้ามก็ลองฟังวิธีที่เขาออกเสียงแล้วก็ทำตามไปผมก็ทำแบบนั้นแหละหรือว่าตอนที่ทำงานอัดเสียงอนนาวเซอร์จริงๆเนี่ยพอหลังจากที่พี่ก็อัดเสียงเสร็จแล้วปรึกษาเขาว่าพี่งานแบบนี้โฆษณาแบบนี้เราควรจะต้องใช้เสียงยังไงควรจะต้องคิดยังไงก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่เขามาอะไรเงี้ยครับพอลูกค้าเขาเลือกเสียงเราแล้วเนี่ย1วันก่อนที่เราจะไปเนี่ยแล้วเราขอสคริปต์เข้ามาได้เนี่ยก็เอามาซ้อมอ่านให้เข้าปากถึงเวลาอัดจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักมากแล้วเราจะได้เข้าใจฟิลของโฆษณาเราจะได้ไม่ไปเสียเวลาในห้องอัดถ้าวันไหนที่ผมจะต้องทำงานตอนเช้าๆอย่างเงี้ยสมมติว่าคิวงาน10 โมงผมต้องตื่นตั้งแต่7 โมงแล้วเพราะเสียงเรามันก็มีเวลาตื่นนอนของมันเหมือนกันตื่นมาตอนอาบน้ำเงี้ยร้องเพลงในห้องน้ำก่อนเลยเหมือนเป็นการวอร์มในตัวสักพักนึงเดี๋ยวเสียงมันเริ่มสตาร์ทตัวมันเองอะไรเงี้ยจบเอกไว้มาผมก็เลยรู้วิธีวอร์มมันก็จะมีแบบเป่าปากเงี้ยทำไปเรื่อยๆให้เหมือนกล้ามเนื้อแถวปากเนี่ยมันไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
1: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวัน
0: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวันแต่วายพอให้ใส่เสื้อผ้ายังฟิตเปรี้ยอยู่เลยแกเริ่มแรกอาจจะแบบเฮ้ยเราคิดถูกก่อนก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้ามาทำอาชีพนี้ได้แล้วแสดงว่าเราก็มีความสามารถแล้วเนาะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปนั่งลดความสามารถของเราว่าแบบเราเป็นนิวบี้เราต้องคิดถูกอะไรเงี้ยก็คิดเท่าที่เขาคิดกันปกติเลยก็ได้ครับไปลองไปถามราคาว่าแบบเขาคิดกันขนาดไหนก็คิดเท่านั้นนะครับเราไม่ควรไปคิดว่าเราควรจะลดราคาเพื่อให้เท่าความสามารถของเราแต่เราควรจะต้องเพิ่มความสามารถของเราให้เท่ากับราคามาตรฐานมากกว่ารายได้ของอาชีพนี้นะครับก็ต่อครั้งก็จะเป็นแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหลายเวอร์ชันหน่อยก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นมาต่อเดือนผมเคยทำได้มากสุดก็หลักแสนอย่างถ้าเป็นพี่ๆที่เป็นannouncer หรือ voice over artist คนอื่นเนี่ยเขาอย่างมากก็อาจจะซื้อไมค์ติดมือถือสักอันนึงเผื่อว่าลูกค้าไม่สามารถเข้าสตูดิโอได้แล้วเราต้องอัดเสียงส่งไปหรือว่าอัดเป็นเดโมส่งไปแต่ของผมคือด้วยความที่ผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์มาก่อนเนี่ยก็เลยมีไมค์มีซาวด์การ์ดหรือว่าออดิโออินเทอร์เฟซสำหรับคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับต้องจบเอกวอยซ์มั้ยต้องเสียงดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทุกคนทำอาชีพนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าโฆษณาทุกตัวอยากจะได้เสียงเท่ๆเสียงหล่อๆหรือเสียงสวยๆอะไรเงี้ยมันก็มีโฆษณาอีกตั้งหลายแนวอยากได้เสียงตลกอยากได้เสียงดุๆมันเป็นไปได้หมดฮะขอแค่แบบเราแบบตั้งใจทำตั้งใจซ้อมตีความบทตีความสคริปต์ได้ก็ทำได้ทุกคนครับมาดูกันดีกว่าว่าปีนี้จะมีศัพท์อะไรยั่วๆบทเกินต้านทานที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกด Follow ทุกช่องทางของวีมให้ดนกันด้วยนะครับ
2: ผมได้อะไรจากดุริยางคศิลป์เอามาอะแดปใช้ในอาชีพนี้นะครับผมรู้วิธีการวอร์มเสียงการใช้เสียงยิ่งเป็นนักร้องเนี่ยเวลาร้องเพลงมันต้องมีไดนามิกครับมูดโทนอะไรพวกนี้มันสำคัญกับการอ่านโฆษณามากเราจะเข้าใจเราก็จะเก็ทสิ่งที่เอนจิเนียร์พยายามบอกเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วนอกจากนักพากย์เสียงเนี่ยตอนนี้ผมก็เรียกว่าฮ็อบบี้แล้วกันทำ YouTube ผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์การอัดเสียงสำหรับบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสเตอร์นะครับแบบสอนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะเอามาสอนคนได้ผมก็เลยอยากจะมาสอนเรื่อง

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ
1: ืม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุลา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลย

0: อย่าช้ากันไป
1: สวัสดีครับ
0: แม่หน้ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่นหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
0: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
3: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
4: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
3: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
3: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
4: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
5: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะคือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากครามธรรมชาติที่สุดนี้ค่ะ
3: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
5: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
4: ต้นคราม
5: ใช่ค่ะ
4: ต้องเอามาหมัก
5: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
4: สกัดมา
5: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
3: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
5: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะเน
3: ี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
5: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
4: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
5: ใช่ค่ะ
3: มันถึงจะติดดีถูกไหม
5: ใช่
3: ถ้าเกิดเป็นยาสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
5: ไม่ติดค่ะ
4: ค่ะเอามาทำอะไรต่อ
5: มาทำมัด
4: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
5: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช้เป็นเชือกฟาง
5: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
4: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
5: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
4: ครับ
3: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
5: ใช่ค่ะ
3: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาว
4: สีเหลืองเป็นลายขึ้นมา
5: แล้
3: วก็เป็นสี
5: คร ามลายขึ้นมา
3: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
5: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
4: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่นั้น
3: น้ำอัตราส่วน
5: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
3: ก็คือแช่ไว้เลย
5: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
3: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
5: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
4: อ๋อ15นาทีก็ติดแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
3: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
3: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
3: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติดแค่นั้นเอง
5: คือจากครามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
3: พอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
5: ได้เลยค่ะ
3: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
5: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
3: มันติดทนเลยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
3: กันตก
4: กัน
5: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
4: มันก็ต้องตก
5: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสัก2รอบ3รอบ
4: 2น้ำ3น้ำ
5: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
4: มันก็ไม่ตกแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมครามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
5: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
4: สีมันจะไม่ซีดใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
4: ครับ
3: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามี เป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
5: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
4: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
5: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
3: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
5: ใช่ค่ะ
3: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
5: ใช่ค่ะ
3: ใครอยากจะมาเรียนรู้ติดต่อมาได้
5: ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชน

0: คุณแองครับเมื่อกี้คุณแองกำลังทำอะไรอยู่ฮะตอนที่ผมยืนดูอยู่เมื่อกี้
1: เหมือนเล่นกันใช่ไหม
0: ใช่ครับเหมือนคุณแองแบบเปลี่ยนร่างเป็นเด็กที่อยู่กับเด็กอีกคนนึง
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกระบวนการประเมิน
0: ประเมิน
1: ประเมินดูว่าทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็การบูรณาการการรับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเขาสามารถทรงท่าอยู่บนชิงช้าได้หรือเปล่าเขาสามารถที่จะมีสมาธิยืนอยู่บนเรือโครงเคลงอันนั้นได้หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้คือการประเมินดูว่าช่วงความสามารถของสมาธิของเขาก็ดีหรือว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาก็ดีเนี่ยอยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมหรือเปล่า
0: สิ่งที่คุณแอนทำเนี่ยมันเรียกว่าอะไรครับ
1: เขาเรียกว่าวิชาชีพกิจกรรมบำบัดเด็กค่ะ
0: กิจกรรมบำบัดเด็กกิจกรรมบำบัดเด็กนี่มันต่างกับกายภาพบำบัดยังไงครับ
1: ถ้ากายภาพบำบัดชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกาย
0: กายภาพ
1: เขาก็จะดูรักษาทางด้านกายร่างกายทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีความแข็งแรงขึ้นมา
0: ครับ
1: เตรียมที่จะไปใช้งานส่วนนักกิจกรรมบำบัดเนี้ยเราจะดูทั้งกายและใจ
0: อ๋อดูใจไปด้วย
1: อือใช่สมมติว่าน้องเด็กบางคนนะคะมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่าเดินไม่แข็งแรงมือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
0: ครับ
1: หน้าที่ของกายภาพบำบัดเขาก็คือสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วหน้าที่ของกิจกรรมบำบัดก็คือเอากล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั้นอะมาเขียนหนังสือมาจับแก้วกินน้ำดื่มมาใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าเด็กบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาทางด้านร่างกายเราก็จะดูทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายผสมผสานกันเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตมากที่สุดเพราะว่าเด็กบางคนอย่างเช่นถ้ามีภาวะสมาธิสั้นเขามาหาเราแล้วเราก็จะประเมินดูว่าเขาสมาธิสั้นเพราะว่าอะไรซึ่งเด็กทุกคนต้องเป็นเด็กที่มีความพัฒนาการล่าช้าสามารถมาพบนักกิจกรรมบำบัดได
0: ้อ๋อก็คือมาได้หมดเลย
1: ใช
0: ่นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยมีขั้นตอนการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ก็แรกเริ่มว่าผู้รับบริการเข้ามาหาคุณหมอพัฒนาการเด็กหรือว่าจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อประเมินในองค์รวมก่อนจากนั้นส่งมาพบนักกิจกรรมบำบัดนักกิจกรรมบำบัดก็จะเริ่มจากการประเมินแล้วเราก็สรุปว่าเขามีด้านไหนที่เป็นด้านความบกพร่
0: อง
1: และด้านไหนที่เป็นด้านโดดเด่นของเด็กก็จะรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการของเราอะค่ะมาพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อที่จะวางแผนการบำบัดรักษาร่วมกันอย่างเช่นว่าเราก็ต้องมาตั้งเป้าร่วมกับผู้ปกครองนะใน3เดือนแรกเราต้องการเป้าหมายระยะสั้นให้น้องสามารถใส่เสื้อผ้าเองได้ดูแลตัวเองได
0: ้
1: เราก็จะมีเทคนิคสอนยังไงในห้องฝึกแล้วจากนั้นให้กันบ้านคุณพ่อคุณแม่ไปทำต่อยังไงได้แล้วจากนั้นก็เป้าหมายระยะยาวอย่างเช่นในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาว
0: ระยะยาวนี่ประมาณใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
1: โดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งประมาณ6เดือน1ปีค่ะใช่
0: เด็ก1คนก็ต้องเจอหลายๆในหลายๆทางนี่แหละ
1: บางคนก็จะได้เจอนักวิชาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็นนักฝึกพูดนักจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
0: ก็คือทำงานร่วมกันเลย
1: เป็นทีมใช่ค่ะคุณนายจะดูซิว่าหลังแข็งแรงขนาดไหนแขนขึ้นนะโอเคแล้วก็ขาขึ้นทางไว้สิบวินาที1 2 3
2: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายค่อยๆเลย
0: ถือว่าถ้าผมอายุประมาณผมแล้วแบบสมาธิสั้นอย่างเงี้ยมาหาคุณแอนได้ไหมครับ
1: ถ้าส่วนตัวของคุณแอนเองคุณแอนเป็นนักกิจกรรมบำบัดเด็ก
0: อ๋อเด็กใช่
1: ก็จะเจอในเด็กพัฒนาการล่าช้าสมาธิสั้นดาวซินโดมหรือว่าเด็กออทิสซึมนะคะเป็นส่วนใหญ่มีส่วนน้อยบ้างที่เป็นเด็กที่มีพัฒนาการปกติแต่จริงๆแล้ววิชาชีพกิจกรรมบำบัดอะค่ะไม่ได้มีแค่ฝ่ายเด็กเขาจะมีนักกิจกรรมบำบัดอีก3ด้าน
0: โอ้จริงๆก็มีเยอะนะ
1: ใช่มีฝ่ายเด็กของคุณแอนใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ใหญ
0: ่
1: อย่างเช่นผู้ใหญ่ที่เขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองสโตรก
0: อ๋อเป็นก็คือผ่านช่วงสโตรกมาแล้วถูกไหม
1: ใช่สโตรกก็คือกายภาพเขาก็จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อนักกิจกรรมบำบัดก็จะมาฝึกให้เอากล้ามเนื้อนั้นมาตักข้าว มาใส่เสื้อมาใช้ชีวิตแล้วก็ไปเข้าสังคมด้านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: เพราะว่าจุดประสงค์เป้าหมายของนักกิจกรรมด้านผู้สูงอายุคือต้องการให้เขาใช้ชีวิตบ้านปลาย

0: อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
1: ยังไงอ่ะ
0: อย่างเช่น
1: เข้าใจ
0: เขามีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความจำอย่างบุคคลบางคนที่มีโรคอัลไซเมอร์เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะออกแบบกิจกรรมโดยการเอาแผ่นภาพมาติดเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยจำได้ใช
1: ้
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตใช้ใช้ชีวิตให้ได้มากที่สุดและจากนั้นก็ต้องมาออกแบบว่ากิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันงานอดิเรกที่ทำให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายที่มีสุขภาพกายที่ดียังไงนี่เป็นด้านผู้สูงอายุ
1: แล้วอีกด้านล่ะครับ
0: อีกด้านหนึ่งจะเรียกว่าด้านจิตเวชค่ะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือจะให้เขาเตรียมพร้อมไปสู่อาชีพมีอาชีพเข้าสู่สังคมให้มีชีวิตได้อย่างปกติสุขมากที่สุด
1: อ๋อครับอันนี้คือหน้าที่แล้วก็สิ่งที่นักกิจกรรมบำบัดทำถูกไหมครับแล้วถ้าอยากเป็นนักกิจกรรมบำบัดนี้ต้องทำไงครับ
0: โอเค
1: ต้องเรียนอะไรบ้างฮะต้องสอบอะไรบ้างต้องมีสาขาวิชาไหนบ้างที่ต้องเรียนมาก่อนแล้วก็สอบเข้ามา
0: ก็อย่างในเด็กม.ปลายนะคะน้องๆก็ต้องเรียนในสายวิคณิตจากนั้นก็สอบเข้าสมัครเข้าเรียนในสาขากิจกรรมบำบัด
1: ที่มหิดลใช่ไหมครับ
0: ใช่ท่าน ท่านแน่นอนละแล้วก็จากนั้นก็เรียนต่อเนื่องเป็นเวลา4ปีปีแรกอาจจะนิเทศศาสตร
1: ์
0: พื้นฐาน
1: ก็ต้องชอบวิทยาศาสตร์ด้วยถูกไหมคร
0: ับ ใช่แน่นอนละแล้วจากนั้นปีที่2เราก็จะได้ผ่าอาจารย์ใหญ่เพื่อดูว่ากล้ามเนื้อต่างๆทำงานยังไงและจากนั้นปีที่3ปีที่4ก็ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาล
1: เรียนจบ4ปีเนี่ยสามารถทำงานได้เลยไหมฮะหรือว่าต้องไปทำอย่างอื่นก่อนอีก
0: เรียนจบปุ๊บเราก็ต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะก่อน
1: ใบประกอบโรคศิลปะเนี่ยมันต้องแยกเลยไหมครับว่าไปเด็กผู้ใหญ่คนแก่มันต้องไปแยกตอนไหนครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เอาไม่เป็นไรครับ
0: สอบเพื่อเป็นการรับรองว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัดจริง
1: ๆครับ
0: นะคะพร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพกับคนไข้ได้จริง
1: ๆครับ
0: แล้วจากนั้นเราจะไปเลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะไปฝ่ายไหนยังไงคุณนายเคยอยู่โรงพยาบาลที่หนึ่งที่ตอนเช้าเราดูคนไข้ผู้ใหญ่ตอนเย็นเราดูคนไข้เด็ก
1: อ๋อคือเราจะเรียนมาหมดแล้ว
0: เราเรียนมาหมดแล้ว
1: หรืออาจจะ4ทางเลยก็ได้แล้วแต่เราอยู่ที่เรา
0: ใช่อยู่ที่ความถนัดความสามารถของแต่ละบุคคล
1: ต้องมีทักษะอะไรที่ต้องใช้เพิ่มเติมบ้างไหมฮะ
0: ถ้าไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนทั้ง4ประเภท
1: ครับ
0: ควรจะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นนักกิจกรรมบำบัด
1: อย่างตะเกียบอะไรฮะอันนี้คือหนึ่งในน
0: ั้
1: น
0: ปะอันนี้อาจจะเป็นแค่ฝ่ายเด็ก
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าเป็นฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามอะอย่างแรกเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนอะที่เราจะช่วยคนไข้เพราะว่าคนที่เขามาหาเราถ้าเขามีความบกพร่องเราจะดูกันยาวๆไม่ใช่กินยาแล้วหายเราไม่ได้ประคับประคองกับเด็กอย่างเดียวเราต้องมุ่งมั่นที่จะช่วยครอบครัวเขาทั้งครอบครัวนะคะอย่างแรกก็ต้องมีความมุ่งมั่น
1: แล้วนอกจากทักษะในการที่ต้องเป็นคาแรคเตอร์ของนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยต้องมีอะไรบ้างไหมครับ
0: แน่นอนว่าอันนี้เขาเป็นวิชาชีพทางการแพทย์นะคะข้อมูลความรู้อะค่ะมันไม่ได้จบกันแค่เราเรียนแค่4ปีมันจะมีข้อมูลงานวิจัยอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมไม่ใช่แค่ว่าเราประเมินตามหลักวิชาการที่เราเรียนมาแล้วมันจบเราก็ต้องอัปเดตความรู้ใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: หมายความว่ามันมีกิจกรรมใหม่ๆแล้วก็มีทักษะใหม่ๆมาให้เรียนรู้เรื่อยๆล่ะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณแนนครับคุณแนนบอกว่านักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะใหม่ใช่ไหมฮะตอนนี้ฮะในตลาดเนี่ยครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเป็นที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนครับ
0: จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่สอบไปประกอบโรคศิลปะออกมาค่ะอยู่ที่พันต้นๆเองค่ะ
1: มีแค่พันต้นๆเองเหรอ
0: ใช่
1: น้อยมาก
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนในสาขาเนี้ยแน่นอนว่าจบไปแล้วไม่ตกงานแน่นอนล้นมือง
1: านล้นมือด้วยใช่ไหมฮะอาชีพเนี่ยฮะในต่างประเทศเนี่ยเป็นที่ต้องการมากไหมครับ
0: ถ้าณตอนนี้นะคะแค่เราบอกว่าเราเป็น occupational therapist
1: เขาจะอ๋อเลยแล้วครับเพราะเราช่วยคนหรือเปล่าครับ
0: เขารู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรคะในต่างประเทศ
1: คุณแอนครับการที่คุณแอนจะมาเป็นนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือปัจจัยที่คุณแอนเลือกที่จะเป็นอาชีพนี้ครับ
0: เอาจริงมันดูโลกสวยนะแต่ม
1: ัน
0: คือความเป็นจริงว่าเรานั่งรถผ่านโรงพยาบาลจิตเวชทุกวันแล้วเราอยากรู้ว่าคนในนั้นน่ะเขาทำอะไรแล้ววันหนึ่งเราเห็นเขาว่ามีคนไข้เดินขึ้นรถสองแถวแล้วเขาใช้ชีวิตได้วันนั้นแหละเป็นวันที่เรารู้สึกว่านี่แหละวิชาชีพประมาณนี้แหละที่ช่วยคนป่วยที่มีความ

0: ปกพร่องอะไรสักอย่างทางกายทางจิตอะไรสักอย่างนี่แหละที่ให้เขาใช้ชีวิตได้แล้วเราอยากให้ในสังคมไทยตอนนี้มองว่าเขาบกพร่องอยากให้คำนี้มันหายไปให้ได้มากที่สุดให้เจือจางให้ได้มากที่สุดแล้วให้เขาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพชีวิตเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปอะค่ะ
1: พอจะมีประสบการณ์อะไรที่แบบคุณแอนรู้สึกประทับใจมากระหว่างการที่คุณแอนทำงานมาเล่าให้น้องๆฟังไหมครับ
0: ถ้าประทับใจมากที่สุดอาจจะไม่ใช่เป็นช่วงเวลาทำงานแต่เป็นช่วงเวลาเรียนคุณแม่เคยเป็นสโตรก
1: คุณแม่เคยเป็นสโตรกเหรอครับ
0: ค่ะอ้าวเรามีความรู้นี่นะเราก็เลยเอามาปรับใช้กับแม่แล้วจนวันนึงแม่เดินไปตลาดได้แม่หยิบตะหลิวมาผัดกับข้าวได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุดเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็คือความประทับใจที่ครั้งนึงในชีวิตเราได้ใช้วิชาชีพเนี้ยรักษาแม่ของเราและเหตุการณ์เนี้ยค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งให้เราเปิดเพจที่ชื่อว่าครูแนนนักกิจกรรมบำบัดอะค่ะเราแค่ต้องการที่จะแชร์ว่าเราเคยมีคุณแม่เป็นสโตรกนะแล้วเราก็ผ่านจุดๆนั้นมายังไงอันนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆและจากนั้นความฝันเล็กๆที่เราอยากจะแชร์ค่ะมันก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้ค่ะความฝันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆว่าเราอยากที่จะทำให้วิชาชีพนักกิจกรรมบำบัดเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ
1: พอมันช่วยคนได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่

ามที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: วะ
1: เอาอีกเอาอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกยังได้อีกยังได้อีกเอาอีกเอาอีก
2: อย่าแซงอ่ะให้แซงทางขวาอย่าแซงทางซ้ายเคยได้ยินไหมขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
1: ถ้าตกลงนายเป็นใครอ่ะ
3: ฉันก็คือดวงยานดวงหนึ่งที่อยู่บนท้องถนนนี่แหละที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับรถแย่ๆแบบพวกเธอนี่แหละ
0: อุบัติเหตุหรอ
3: ยังไม่เห็นภาพใช่ไหม
1: เฮ้ยหน้าขับช้าจังวะคนยิ่งรีบๆอยู่
0: ขับเร็วจ
2: ังดูไว้แล้วกัน

0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอถ้ายังขับรถเร็วแบบนี้และยังขับเลนซ้ายอีกด้วยและนายก็ด้วยควรเตือนคนขับให้ขับรถดีๆไม่ใช่ยุยงให้ขับรถแบบนั้น
1: เข้าใจละว่าขับไม่ดียังไงอะ
2: รู้แล้วหรือยังครับว่าขับเร็วต้อง
1: ชิดขวา
3: ขับช้าต้อง
4: ชิดซ้าย
0: เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทมีสติในการขับขี่ยานพาหนะด้วยกันนะครับทุกคน

จอแร้งเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาแล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย์
2: ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
2: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
2: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
2: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
2: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อย

0: ใหญ่มากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
0: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
1: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
0: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน มันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
0: ครับ
1: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
0: ๆ
1: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
0: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
1: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
0: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
1: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
0: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
1: ับ เขา
0: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็
1: ย
0: ัง
1: ไม่แน่ใจ
0: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
0: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
1: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
0: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
1: ครับ
0: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
0: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
1: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
1: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
0: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้ 60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่ 120-140 ครั้งต่อนาที
1: โซน3ครับ
0: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ 70-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140-160
1: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
0: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบๆ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
1: สปรินต์
0: วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โ
0: ซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
1: ขึ้น
0: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
0: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
0: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
0: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเฮ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอสสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
0: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย์
0: แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
1: อ
0: ัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่มั้ยครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70%เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัว

0: อนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
1: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นไหมครับ
0: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่น อายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
1: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย์
0: เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
1: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
0: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
1: ก็จริง
0: รออะไรล่ะครับ
1: ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
0: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
1: เหมือนปุ่มช็อตคัท
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
1: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปึ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
0: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
1: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
0: ์อ๋อหลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
1: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
0: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
1: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
0: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
1: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
0: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
1: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
0: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับก็ เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดัลนะครับหรือว่า
1: ที่ถีบ
0: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
1: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
0: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
0: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
1: ับ
0: หร
1: ือ
0: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
1: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
0: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
1: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
0: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพีเอสครับ
1: อ๋อโปรแกรม
0: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
0: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
1: เบาะก็ดี
0: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
1: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้ไหมครับ
0: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
1: เพราะเรา
0: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่มือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คภาคไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบเซราอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋อ
0: แสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2เช้าๆแบบนี้นะคะมาเจอด้วยกันกับวาวนะคะวันนี้วาวก็จะพาทุกคนมาออกกำลังกายกันเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันที่6แล้วนะเดี๋ยววาวจะพาทุกคนมายืดเหยียดผ่อนคลายกันนิดนึงเพราะระหว่าง5วันที่ผ่านมานะเราก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดหลักๆกันมาค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับน้องตังเหมือนเดิมนะคะตังยิ้มเลยวันนี้พอพี่บอกว่าวันนี้จะเบาขึ้นนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของแกนกลางลำตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท่าของเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากท่าแรกเลยนะเป็นท่าฝึกแกนกลางลำตัวนะคะเดี๋ยวตังทำท่าแพลงกันก่อนแกนกลางลำตัวเนี่ยคือกล้ามเนื้อตรงไหนคือกล้ามเนื้อที่อยู่ล้อมรอบกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอยู่ในโพซิชันแพลงนะวันนี้จะเลือกใช้เป็นแบบไฮแพลงนะคะไฮแพลงก็คือเราจะเหยียดแขนนั่นเองนะอ่ะวางลองเหยียดขาไปข้างหลังก่อนยกเข่าขึ้นเกรงท้องนะคะพอเราอยู่ในท่านี้แล้วเรียบร้อยนะเราวางเข่าลงนะคะจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะช่วงสะโพกเนี่ยจะอยู่ล้ำมาข้างหน้าหัวเข่าจะอยู่ข้างหลังแล้วเรากางเข่าออกอีกเล็กน้อยเพื่อความมั่นคงนะคะเกรงท้องขึ้นมาเหมือนกับแพลงตามปกติเลยนะคะเราจะไม่ให้สะบักจมนะออกแรงดันจากสันมือให้สะบักเราโก่งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเกรงท้องเอาไว้พอเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงมืออยู่ที่เดิมนะพอพร้อมแล้วนะคะเราจะยกมือขึ้นมาแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามตั้งยกขึ้นมามันจะเกรงท้องเยอะขึ้นกว่าแพลงปกติมากๆนะคะใครไม่ไหวกางเข่ากว้างขึ้นอีกนะมาสลับข้างกัน12ทีแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆระหว่างที่ทำนะต้องเกรงท้องเอาไว้ตลอดเลยนะคะพยายามให้สะโพกสายน้อยที่สุดโอเคพอก่อนอันนี้เป็นเซตบอมๆประมาณนี้นะคะที่เราต้องเกรงท้องเอาไว้นะคะส่วนท่าที่2ของเรานะคะเราจะทำท่าลัดเชียนทวิสต์นะเป็นแกนกลางด้านข้างนะคะทำลัดเชียนทวิสต์กันก่อนนะเริ่มจากนะคะเราจะนั่งเอนตัวไปด้านหลังนะคะตอนที่เรานั่งเอนตัวไปด้านหลังเนี่ยเราจะเอนจนถึงเราเกรงท้องเอาไว้นะแล้วเอามือประสานกันเอาไว้นะคะเราจะพลิกหน้าอกไปด้านซ้ายและขวาพลิกหน้าอกไปซ้ายและขวาถามว่าเอนเท่าไหนเอนจนเรารู้สึกว่าเราต้องเกรงท้องเอาไว้ถ้าคนบางคนอยู่อย่างนี้มันอาจจะเบาไปนะคะหรือถ้าเอนมากไปเราก็จะคุมไม่ได้นะพยายามหาจุดที่ทุกคนเอนแล้วเรายังคุมได้ใครรู้สึกว่ามันง่ายยกขาขึ้นมาเกรงเอาไว้ค้างเอาไว้แล้วเราทวิสต์ตัวใครทำแล้วตัวสายไปหมาวางต้นเท้าลงได้นะคะเราจะทำท่านี้การอีกประมาณ12ทีนะหรือถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็สามารถทำได้เร็วขึ้นนะคะท่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าเป็นเรื่องของการทำสปายโมบิลิตี้นะคะหรือว่าเรื่องของการขยับกระดูกสันหลังนะเพราะหลายๆคนเนี่ยมีการนั่งนานเนาะนั่งทำงานนานหรือว่าอยู่ในท่าบางท่าที่เราทำให้กล้ามเนื้อเราตึงไปหมดเลยท่านี้จะช่วยได้มากเลยนะคะเริ่มจากการนอนตะแคงข้างลงมาเลยค่ะเริ่มจากตะแคงข้างนะงอเข่าเอาไว้งอเข่าเอาไว้ให้พี่หวังโอเคนะคะแล้วเราจะเอามือสองข้างประกบกันเอาไว้นะถ้าเริ่มต้นนะคะที่เราจะเซตอัพนะเข่าอยู่ประกบกันต้นเท้าข้อเท้าอยู่ประกบกันนะคะมือข้อมือหัวไหล่แนวนี้ประกบกันแล้วเราก็จะนอนให้หลังเราตรงแบบนี้นะคะตอนที่เราจะเริ่มทำนะเราจะเปิดมือข้ามศีรษะตัวเองไปวางไว้ที่พื้นฝั่งตรงข้ามค่ะป้ายแบบนี้อ่ะแล้วก็กลับมาใหม่แบบที่เดิมท่าเหมือนจะง่ายๆแต่เดี๋ยวตอนเราลองทำนะคะบางคนอาจจะไปได้แค่แบบแทบจะไม่ถึงพื้นเลยนะใครที่ไปไหวนะคะพยายามเปิดให้หัวไหล่เราไปแตะพื้นตรงข้ามเลยอ่ะตั้งทำอีก3รอบค่ะตอนที่ทำนะคะพยายามขยับเข่าตรงนี้ให้น้อยๆนะอ่ะมากลับมาที่เดิมช้าๆแล้วตอนที่ทำพยายามประสานกับลมหายใจของเราไปตึงๆไหมอันนี้น้องตึงนะเพราะอันนี้ว่าต้องยึดขาไว้ให้กล้ามเนื้อที่เราจะใช้ทำการทวิสต์หรือบิดนะคะคือกล้ามเนื้อหลังนะคะเราจะค่อยเปิดตัวไปทวิสต์พาลมหายใจไปแล้วก็ทวิสต์อีกทีนึงเอาตัวกลับมาแบบนี้นะคะข้างละ5ทีแล้วเราก็จะสลับข้างนะโอเคค่ะท่าต่อมาท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นเรื่องของขยับกระดูกสันหลังเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งจะเป็นท่าแคทคาวอะท่าแคทคาวนะเริ่มจากการที่เราทำมาอยู่ในท่าออโฟนะคะคือเราจะให้หัวเข่าสองข้างฟันกว้างเท่าช่วงสะโพกนะเข่าอยู่ใต้สะโพกพอดีข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันนะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงหน้าอกนะคะใครจะจิกปลายเท้าแบบนี้ก็ได้หรือใครจะวางปลายเท้าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วเราจะโกงหลังขึ้น
1: ตั้งโกงหลังขึ้นให้พี่ทำหลังโกงสูงที่สุดแล้วก็ปล่อยตัวลงมาทำหลังอ่อนที่สุดเลยยืดหน้าอกไว้กลับไปใหม่โกงหลังขึ้นสูงที่สุดแล้วก็แอนหลังลงมากที่สุดเลยหน้าขึ้นพี่ว่าขออีกรอบหนึ่งโกงหลังขึ้นสูงที่สุดเลยเก็บมาถึงก้นเลยค่อยๆไล่ไปตั้งแต่หลังล่างหลังกลางหลังช่วงบนนะคะแล้วก็แอนหลังลงมาเปิดหน้าอกขึ้นตั้งแต่ไล่ใหม่สปายตั้งแต่ช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆขยับตัวไปเรื่อยๆแบบนี้10ครั้งทาตามลมหายใจไปไม่ต้องรีบนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกนะฝึกแกนการกันก่อนนะคะแพลงแท็บนะคะเดี๋ยวสตางค์ทำแบบวางเข่าพี่วาวจะทำแบบยกเข่านะคะใครไหวยกเข่าทำไปพร้อมด้วยกันกับวาวเลยนะเริ่มจากเซตอัพเหมือนกันทั้งสองคนเลยเหยียดขาออกมาเป็นไฮพลังเก็บก้นเกรงท้องนะคะพอพร้อมแล้วตั้งวางเข่านะเขเกรงท้องเอาไว้นะคะใครถ้าทำแบบวาวนะกางขาให้กว้างขึ้นได้นะคะเพื่อความมั่นคงนะเราจะทำโชว์ด้านถัดกัน12ทีไปค่ะลุยค่ะ1 2เกรงท้องไว้นะ3 4พยายามทำให้ตัวนิ่งที่สุดนะคะเกรงท้องไว้7แล้วป่ะ8มา9สิบอีก2ที11 12โอเควางเข่าลงค่ะเกรงท้องไว้เยอะๆพยายามให้ตัวเบี้ยวหน่อยที่สุดนะมาต่อกันท่าที่2รัสเซียนทวิสต์ค่ะพี่วาจะทำแบบยกเข่าตั้งทำแบบวางต้นเท้านะวางต้นเท้านะโอเคนะคะเริ่มจากท่านี้ก่อนนะเอ็นตัวมาข้างหลังนะคะเอ็นจะรู้สึกว่าเกรงท้องนะใครไหวไปต่อด้วยกันกับวาวยกต้นเท้าขึ้นมาแบบนี้ลอยเหนือพื้นนิ่งที่สุดมือประสานกันเอาไว้ถ้าใครไม่ไหววางต้นเท้าเอาไว้อ่ะปล่อยปิด1 2ขอ20ทีค่ะ3 4 5 6ช้าๆเกรงท้องเกรงท้องบิดหน้าอกเท่าไหร่ละ
2: 12
1: 13 14 15เกรงไว้16นิดเดียว17 1819และ20โอเคค่ะเกรงท้องเยอะๆและอย่าใช้เฉพาะศอกนะบิดออกไปนะมาถ้าต่อมาเราจะทำสปายโมบิลิตี้นะคะนอนตะแคงข้างเลยด้านไหนดีหันจากด้านนี้ก่อนเนาะเหมือนกันนะคะเราเซตอัพนะเอาเข่าชิดกันไว้เอาอยู่ด้วยกันนะคะข้อมือประกบกันเอาไว้ใครรู้สึกไม่สบายคอหาอะไรรองคอได้นะคะพอพร้อมแล้วเอาไปพร้อมกันนะต่างเปิดมือง่ายมาข้างหลังจนสุดเลย1 5ทีนะคะ2ช้าๆนะช้าๆช้าๆค่อยๆปลายเปิดช้าๆช้าๆช้าๆปิดที่สุด3เปิดมาค่อยๆบิดทวิสต์มา4ใครลงไม่สุดไม่เป็นไรเลยไปให้ได้มากที่สุดนะคะกลับมาพลิกด้านตรงข้ามอีกฝั่งใครไม่สุดเจ็บมากไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะพยายามพาลมหายใจไปกับท่านะ1 2 3ไปค่อยๆช้าๆเปิดปาก1ค่ะกลับมาใครไหวเราจะพยายามพลิกให้หัวไหล่มาแตะเลยใครไม่แตะไม่เป็นไรอาจจะแตะได้แต่มือนะก็ไม่เป็นไรนะหรือใครไม่ถึงพื้นเลยก็ไม่เป็นไรเช่นกันเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆวันละนิดนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้

0: ราจะโก่งหลังขึ้นนะ10ทีนะคะ8
1: โก่งหลังสูงที่สุดเลยและแอ่นหลังขึ้นเงยหน้าขึ้นแอ่นหลังให้มากที่สุดกลับไปโก่งขึ้นมา
0: เงยหน้าขึ้นยังไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะคะ
1: ค่อยๆไปโก่งหลังให้มากที่สุด
0: แอ่นหลังขึ้นหายใจสบายสบายนะคะ
1: โก่งหลังขึ้นเก็บมาถึงก้นเลยนะ
0: และเปิดตัวเปิดหน้าอกขึ้นขอสุดทีนะคะค่อยๆไปห้าแล้วไหมสตาร์ทห้าแล้วเนาะโอเคนะคะค่อยๆไล่ความรู้สึก
1: กระดูกสันหลังช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างเนาะแล้วก็แอนมาค่อยๆไล่ทีละข้ออีก3ทีมาเดี๋ยวให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันไว้นะคะ
0: อีก2ทีนะคะทางบ้านทำไปเรื่อยๆ
1: พร้อมกับวาวนะ
0: อีกนิดเดียวขยับกระดูกสันหลังกันนิดนึงอีกทีนึงเนาะแซมเนาะ
2: ค่ะ
1: โก่งขึ้นมาให้มากที่สุดเลย
0: แล้วอ่อนหลังลงเปิดแล้วก็ดึงโอ้หลักพักกันแป๊บหนึ่งนั่นคือเซตที่1ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบช้าๆและโฟกัสนิดนึงพัก10น้ำหายใจหายคอกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมากันที่เซตที่2ค่ะพักกันแป๊บนึงสตังบอกไหนบอกว่าเบาโอเคมาเซตที่2กันเริ่มจากท่าแพลงแท็บนะคะแพลงแท็บนะมาเป็นไฮแพลงกันก่อนแพลงนะวาวทวนนะคะเก็บเต็มท้องนะถ้าใครไหวยกเข่าแบบนี้ค้างไว้ใครไม่ไหววางเข่าลงแบบสตังนะโอเคค่ะใครไหวยกเข่าขึ้นแบบวาวขากว้างนิดนึงเราจะทั้งแท็บกันทั้งหมด12ทีค่ะพร้อมนะคะ
2: หนึ่งค่ะท่าแบบท่าเนี้ยค่ะเราเอาขาค่อยอย่างนี้ได
0: ้ไหมได้ได้เน้นว่าขอให้เกรงท้องตัวนิ่งที่สุดนะดันสะโพกขึ้นมาข้างหลังที่เรานิดนึงอ่ะเลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงโอเคเกรงสะดือติดหลังไว้นะอ๋อนั่นแหละโอเคพร้อมนะคะป่าย12ทีค่ะ1 2 3พยายามให้สะโพกไม่สายไปมาที่สุดนะคะอีกนิดเดียว8 9เกรงไว้นะ11อีกทีหนึ่งโอเคเอาแล้วค่ะวางเข่าลงท่าต่อมาลัชเชียนทวิสต์นะคะแกนกลางลำตัวด้านข้างนะโอเคใครไหวยกขาขึ้นมาแบบว้าวใครไม่ไหววางส้นเท้าติดพื้นไว้เอนตัวมาประสานมือไว้ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทวิสต์บิดหน้าอกกันนะคะทั้งหมด20ทีนะทำทีละ10ก็ได้นะพร้อมนะคะป่า1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบช้าลงช้าลง11 12ช้าลง13 14โฟกัสไว้16 17 18 19และ20โอเคไหมโอเคค่ะต่อมาท่าวินมิลนะคะที่เราจะเปิดมือกันนะท่านี้ใครเจ็บมากค่อยๆไปนะคะใครเจ็บมากค่อยๆไปนะเข่าอยู่ประกบกันข้อเท้าประกบกันมือประกบกันนะคะพร้อมแล้วเปิดมาช้าๆค่อยบิดบิดบิดบิดบิดไปข้างละ5ทีค่ะช้าช้าได้เลยนะค่อยๆเปิดมือออกบิดให้มากที่สุดเอาแบบไม่เจ็บนะคะใครเจ็บมากได้เท่าไหนเท่านั้นเลยนะใครตึงมากค่อยๆทำไป3นะคะค่อยๆบิดกลับมาช้าช้านะคะใครไปไม่ถึงไม่เป็นไรเลยร่างกายของเรารู้ดีที่สุดนะคะเอาแบบสบายสบายให้เราไม่เจ็บนะอีกทีนึงใช่ไหมคะสัง
2: ใช่ค่ะ
0: ค่อยๆเปิดมานะคะช้าๆค่อยๆบิดหลังใครไหวเอามือแตะเอาไหล่แตะเอาแขนวาง

0: ลับมาดีมากค่ะสลับมาอีกด้านหนึ่งเหยียดแขนออกไปนะคะประกบเข่าเอาไว้นอนสบายสบายพร้อมแล้วค่อยๆยกมือขึ้นเปิดวาดมือออกมาทวิสต์หลังบิดมาค่อยๆ คลายออกค่อยๆกลับไปทำช้าๆนะท่านี้นะคะห้ามใช้แรงเหวี่ยงห้ามใช้การฝืนมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวจะบาดเจ็บด้านนะค่อยๆกลับมาช้าๆนะคะค่อยๆเปิดมือบิดหลังตาค่อยๆบิดทิ้งตาลองสังเกตดูซิว่าเซตที่2นี้เราทำได้มากขึ้นกว่าเซตแรกแล้วหรือเปล่านะบางคนก็จะรู้สึกมากขึ้นนิดหน่อยค่อยๆบิดไม่ต้องฝืนนะคะถ้าใครเจ็บมากจนต้องกลั้นลมหายใจแสดงว่าเยอะไปนะบางคนอาจจะมาสุดได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะใครไปได้สุดก็ไปสุดเลยไม่สุดไม่เป็นไรครบไหมคะ
1: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วนะคะโอเคค่อยๆยันตัวลุกขึ้นระวังมึนศีรษะนะระวังนะคะเข่าอยู่ใต้ช่วงสะโพกขาหมายอยู่ในท่าออโฟข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันใครจะจิกปลายเท้าก็ได้ใครจะวางหลังเท้าไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสบายเลยพร้อมแล้วเราจะโก่งหลังขึ้นข้างบนนะ1 2 3ไปพร้อมกันค่ะทุกคนโก่งหลังให้สูงที่สุดแล้วก็แอนหลังลงมาเปิดหน้าอกดันตัวเองขึ้นค่อยๆโก่งไล่ความรู้สึกไปตั้งแต่กระดูกก้นหลังล่างหลังกลางช่วงบนคอแอนลงค่อยๆไล่ไปทีละข้อทีละข้อไปไม่ต้องรีบเลยนะคะค่อยๆตามจังหวะของตัวเองไปแอนขึ้นอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะใครหายใจเข้าท่าไหนออกท่าไหนได้เลยเราเน้นผ่อนคลายค่อยๆคุมให้กระดูกกำลังใจค่อยๆขยับไปเรื่อยๆช้าๆ
2: เท่าไหร่แล้วคะสร้าง
0: หนักกว่าพี่ปะ
1: หนูจำไม
0: ่
1: ได้
0: พี่ว่า6ทีนะ
1: อาหกนะคะ
0: ไปขึ้นครั้งที่7นะคะค่อยๆแอบขึ้นทางด้านเพราะเราทำกัน10ทีนะเร็วกว่าวาวได้เลยนะคะตามที่รู้สึกสบายได้เลยแต่อย่าเร็วจนเกินไปนะให้เวลาให้กระดูกสันหลังค่อยๆยืดเหยียดให้มากที่สุดเท่าไหร่ละคะ
1: 9
0: ขออีกทีนะคะทุกคนค่อยๆโก่งให้มากที่สุดเหยียดออกไปเยอะๆเลยค่ะแล้วก็แอนหลังลงมาพักกันแป๊บหนึ่งเหมือนจะสบายแต่ว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันเหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเหลืออีกหนึ่งเซตด้วยกันผ่านไปแล้ว2เซตนะคะเราเหลืออีกเซตนึงเดี๋ยวเรามายืดเหยียดด้วยกันอีกเซตนึงนะมาค่ะเริ่มค่ะฝึกแกนกลางลำตัวกันก่อนนะท่าแพลงแท็บนะคะเหมือนเดิมค่ะกว้างไว้ขยับชาเลนจ์รอบนี้ทำแบบวาวเลยยกเข่าขึ้นนะคะแต่ว่าสร้างวางเข่านะเกรงท้องนะคะ12ทีนะคะพร้อม1 2 3ไปด้วยกันค่ะ1 2เต็งไว้ตัวนิ่ง3 4 5 6 7 8เต็งไว้ก่อนนะ
1: 9
0: 10นิดเดียว
1: 11 12
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะมาลัชเชียนทวิสต์กันค่ะนิดเดียวนิดเดียวฝึกแกนกลางลำตัวฝึกท้องนิดนึงใครอยากท้องสวยๆนะคะใครไหวมาชาเลนจ์รอบนี้ยกขาขึ้นแบบว้าวนะคะไม่ไหวแบบตังได้เลยช้าๆโฟกัสไม่เหวี่ยงตัวไป20ที1 2 3 4 5บิดหน้าอกไปนะคะพยายามให้ขานิ่งๆ10ย่าง11 12 13 14 15 16นิดเดียว17 18 19และ20ค่ะวางเท้าลงมาทำท่าวินมิลเปิดมือท่านี้ดีมากๆเลยใครที่นั่งทำงานนานๆนะ ใครรู้สึกว่าตึงหน้าอกตึงหัวไหล่ปวดคอบ่าไหล่นะคะท่านี้ช่วยหมดเลยนะมือประกบกันเอาไว้นะคะเข่าประกบกันข้อเท้าประกบกันพร้อมแล้วพายมือเปิดขึ้นมาค่อยๆเอามาแตะแล้วกลับไปค่ะช้าๆเลยท่านี้นะคะที่ว่าบอกว่าใครปวดคอบ่าไหล่นะจริงๆมันค่อยๆยืดตั้งแต่ช่วงหลังด้านล่างจ้ะใครที่นั่งทำงานนานๆใครที่รู้สึกว่าปวดเอวโพกท่านี้ช่วยหมดเลยอีก2ทีนะคะค่อยๆเปิดทวิสต์มาเหมือนเดิมเราไม่บิดไปจนเราเจ็บนะทำสบายๆและอีกทีหนึ่งใครที่เปิดไปไม่ถึงพื้นมือแตะไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรค่ะเท่าที่เราได้แล้วก็กลับมาครบเนาะสั่งเนาะ
1: ครบค่ะ
0: โอเคสลับมาอีกด้านนึงค่ะค่ะเอาล่ะมือประกบกันเข่าประกบกันนะคะพร้อมแล้วเปิดมือขึ้นมาค่อยๆบิดตัวลงสองข้างนะความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราตึงไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นไรค่อยๆบิดนะใครจังหวะไม่เท่ากับวาวกับสตางค์ไม่เป็นไรเลยนะคะค่อยๆทำตามของตัวเองได้เลยก็ขอข้างละ5ทีตอนนี้ไป3แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: มาค่อยๆเปิดครั้งที่4ค่อยๆทวิสต์ตัวปิดออกนะคะค่อยๆให้เวลากล้ามเนื้อเขาค่อยๆขยับเราจะปรับโพสเตอร์ปรับท่าทางของเรานะเราต้องยืดเหยียดด้วยนะโอเคนั่นคือ5ทีแล้วเอามาท่าสุดท้ายแคทคาวสตางค์ช่วยนับให้พี่ด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: พูดไปด้วยนะมาเซตอัพนะคะเข่ากางไว้เท่าช่วงสะโพกนะคะข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันพร้อมแล้วไปนะคะเริ่มจากโกงหลังกันก่อนค่ะสูงที่สุดเลยออกแรงดันจากฝ่ามือนะคะและค่อยๆขยับกระดูกสันหลังแอ่นลงเปิดตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นค่อยๆขยับกลับมาท่านี้เราไปกันอย่างช้าๆความตึงของแต่ละคนอาจจะเป็นจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนทำท่านี้อาจจะรู้สึกโอ้โหตึงหลังล่างมากบางคนตึงหน้าอกตึงไหล่นะคะตึงหลังช่วงบนเนาะแล้วแต่แต่ละคนเลยเราค่อยๆพากล้ามเนื้อขยับต่างๆถ้าพวกนี้นะคะเราสามารถทำได้จริงๆทำได้ทุกวันเลยให้กล้ามเนื้อให้กระดูกให้ข้อต่อได้มีการขยับค่อยๆผ่อนคลายไป
2: ตื่นมาทำช่วงเช้าแบบนี้เลยก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะทำ
0: ก่อนนอนนะคะกลับมาจากทำงานเนาะเราไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานมาทั้งวัน
2: มาขยับผ่อนคลายกันได
0: ้ค่อยๆดูต่อเท่าไหร่แล้วคะ
1: 6ค่ะ
0: อีก4ครั้งนะคะทุกคนค่อยๆไปด้วยกัน
2: ช้าๆไม่ต้องรีบเนาะแล้วเราพาความรู้สึกของเราไล่กระดูกทีละข้อต่อมาช่วงคอช่วงบนหลังกลาง
0: หลังล่าง
2: ไปจนถึงก้นกบนะคะอีก3ที
0: ค่อยๆขยับขึ้นแต่ลมเราหายใจไปด้วยกันช้าๆค่ะอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนมาโกงหลังให้สูงที่สุดเลย
2: ก้มศีรษะลงโกงหลังสูงสุดแล้วค่อยๆแอนตัวขึ้น
0: เปิดหน้าอกซิปโอเคค่อยๆกลับมาตรงเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะยืดเหยียดกันนะแล้วก็มีการฝึกแกนกลางลำตัวกันเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะปรับรูปร่างปรับหุ่นปรับสุขภาพเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกด้านเลยไม่ใช่แค่จะลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่เราต้องคิดด้วยว่าทำยังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเนาะโปรแกรมของเราในวันนี้นะคะก็มาถึงกันวันที่6แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7โปรแกรมจะเป็นยังไงกันบ้างพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนเน
1: า
0: ะสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น